0: อบผ่านไมค์ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งและคลังจัดเก็บขีปนาวุธของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาชนะอังกฤษ2-1ก่อนเข้าชิงแชมป์โลกกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม
2: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทมีมติส่งรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งในวันที่23กรกฎาคมนี้เนื่องจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบพบว่าในจำนวนกว่า 5,000 รายนี้มีความผิดปกติที่สามารถแบ่งได้3กลุ่มกลุ่มแรกมีการปรับคะแนนจากที่สอบตกมาเป็นผ่านเกณฑ์กว่า 3,000 รายกลุ่มที่2เป็นผู้ที่สอบได้แต่มีการปรับเพิ่มคะแนนขึ้นอีกจำนวนกว่า 1,700 รายและกลุ่มที่3ที่มีคะแนนคลาดเคลื่อนไป 1-2 คะแนนจำนวนกว่า400รายโดยจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริง
3: 5,804 คนเนี่ยเราก็จะส่งทั้งหมดให้กับกองกอกลางซึ่งก็เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะพิจารณาว่าเกิดความผิดปกติขึ้นก็จะพิจารณาเพิกถอนต่อไปตามข้อมูลที่ทางเราได้ตรวจสอบแล้วกับหลายๆหน่วยงานและทางกสทก็ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นควรส่งเรื่องนี้ให้สู่ผู้ที่มีอำนาจนะครับก็อยู่ที่มติของกอกลางว่าจะพิจารณาในข้อมูลที่ท่านได้รับอย่างไร
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
4: พี่น้องประชาชนไม่ต้องไปกังวลมีคำถามบอกเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยทำกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกำกับดูแลเรื่องสอบจะไว้ใจได้อย่างไรเรายังมี 4-5 หน่วยงานก็เป็นหน่วยงานที่นอกเหนือการกำกับดูแลของรัฐบาลนะครับเป็นองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้มั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีทางบิดเบือนคดีไปอื่นได้เป็นขาดทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่เรามีอยู่แล้วก็ที่เรากำลังสืบสอบหาอยู่นะครับแล้วก็เป็นการกระทำที่มันจะต้องมีการตรวจทานกันมีการประกอบเปรียบเทียบกันเพราะนั้นคดีนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการไปด้วยหลักกฎหมาย
2: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาหลัก3รายซึ่งมีการนำตัวส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วโดยตำรวจพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบปีเดือนสิงหาคมนี้
5: ทางปปช.มติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดิมทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือนนะฮะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทสำหรับทุกครัวเรือนและให้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าไปถึงพวกผู้ที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วย
0: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบ Feed In Tariff 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญานอนเฟิร์มระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่เป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันคาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมคูปองดิจิทัล500บาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนตั๋วค่าเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
6: ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพเมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปครม.ชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
0: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการบรรยายสรุปแก่คณะทูตเรื่องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาโดยยืนยันว่าไทยได้ขับเคลื่อนแนวทางดึงเมียนมากลับเข้าสู่อาเซียนควบคู่กับการผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองโดยกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้า4ด้านได้แก่การขยายพื้นที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพและการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่เกื้อกูลต่อการเจรจาเช่นการปล่อยตัวนักโทษการเมือง รวมถึงการอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนหรือรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เข้าพบนางองซานซูจีในการเยือนครั้งต่อไปซึ่งทางการเมียนมารับปากจะนำไปพิจารณาแม้ยังไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่ชัดแต่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการทบทวนมติเกี่ยวกับสถานะของเมียนมา
5: สิ่งที่ผมอยากจะย้ำเนี่ยก็คือการดำเนินนโยบายของไทยต่อเมียนมาเนี่ยเป็นนโยบายที่เรียกว่า approach dual track track หนึ่งก็คือความสัมพันธ์ทวิภาคีเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านของเราเรามีประเด็นที่จะต้องคุยจะต้องร่วมมือเกือบทุกวันนะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะไม่มีความการหารือหรือความร่วมมือกับเมียนมาได้อันนี้เป็นเรื่องทวิภาคีอีก track หนึ่งคือเรื่องสถานการณ์ในเมียนมานะครับเราก็ยึดมั่นกับฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเราก็อยากให้เขาเดินหน้าในกระบวนการสันติภาพ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่8บ้านช่องกลิ้งช่องกรดตำบลหนองนกแก้วอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนหนองแสงทวินราชตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวงจังหวัดชัยนาทที่หมู่3อบต.กระบกเตี้ยตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดเชียงใหม่ที่หมู่7บ้านใหม่ฮอกคีตำบลบ่อสลีอำเภอฮอดจังหวัดนครพนมที่หมู่9บ้านนาโพตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่2บ้านพยอยกโนตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดยะลาที่หมู่5โรงเรียนสันติวิทยาตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนังจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
8: หลายคนอาจคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบินอวกาศหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ใช้เดินทางการพยากรณ์อากาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารจัดการภัยพิบัติการเกษตรแม่นยำหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วล้วนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้นวันนี้หลายประเทศกำลังลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศอย่างจริงจังบางประเทศถึงขั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งอนาคตขณะเดียวกันยังมีการศึกษารูปแบบใหม่ๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลในอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของ AI ในระยะยาวประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่น

0: ีประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งรวมถึงคลังจัดเก็บและฐานปล่อยขีปนาวุธบนเกาะเกรเทอร์ทันของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้โดยปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวเสร็จสิ้นในเวลาเพียง90 นาทีและมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของกองกำลังอิหร่านในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านเปิดเผยว่าขีปนาวุธของสหรัฐตกใส่เป้าหมายบนเกาะเฮนกัมของอิหร่านพร้อมย้ำว่าความมั่นคงของอิหร่านขึ้นอยู่กับการรักษาเสถียรภาพของข้อตกลงอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ
3: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำอิหร่านเข้าพบเมื่อวานนี้หลังรัฐบาลอังกฤษกำหนดให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC อยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันภัยคุกคามจากรัฐซึ่งการกระทำดังกล่าวจะถูกตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศให้กองกำลัง IRGC และกลุ่มพันธมิตรที่เชื่อมโยงกับอิหร่านที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีชุมชนชาวยิวในอังกฤษหลายครั้งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติจากรัฐด้านกระทรวงมหาดไทยอังกฤษระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวจะยกระดับศักยภาพของรัฐบาลในการรับมือกับภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับอำนาจต่างชาติรวมถึงการจารกรรมการแทรกแซงประชาธิปไตยของชาติการก่อวินาศกรรมและการโจมตีทางกายภาพ
2: นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายุโรปลงนามความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับยูเครนโดยข้อตกลงฉบับนี้จะประสานความเชี่ยวชาญของยูเครนกับภาคอุตสาหกรรมของยุโรปเนื่องจากยุโรปมีศักยภาพทางเทคโนโลยีและแหล่งการผลิตที่มั่นคงปลอดภัยซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตโดรนและเป็นแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นให้แก่ฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของทั้ง2ฝ่ายในการเพิ่มการลงทุนและการผลิตให้ก้าวหน้า
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษ2-1อาร์เจนตินาผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลกกับสเปนในคืนวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคมเวลา2:00 นแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกนักแบดมินตันไทย3คนเก็บชัยได้ทั้งหมดในรอบแรกหญิงเดี่ยวพลปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่พิชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ23ของโลกตบชนะเนสลี่ฮานอารินมืออันดับ29ของโลกจากตุรกี2-0เกมส่งผลให้พิชามนผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวคุณวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะอายุธเชตตี้มืออันดับ24ของโลกจากอินเดีย2-1เกมคุณวุฒิผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลกรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกทีมจอมเตะไทยลงสนามชิงชัยประเภททีมชายซึ่งทีมเทควันโดหนุ่มไทยชุดนี้ประกอบด้วยบรรลังทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รวมพลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายซีวีคัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบแรกทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ66ของโลกเปิดสนามเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก3-1เซตประเดิมเก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงามสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาในวันนี้เวลา13:00 นไท ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพรอบภูมิภาคโซนภาคเหนือที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่รอบ32ทีมชาติราการซิตี้ชนะนวมินทร์ FC 2-1สมาคมฟุตบอลจังหวัดพิจิตรชนะแพร่ FC 4-1ลมศักดิ์ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนปริ้นลอยแยวิทยาลัย4-3นำเสมอกันในเวลา2-2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด2-1สุโขทัย FC ชนะธรรมศาสตร์ยูไนเต็ด4-1พิษณุโลก FC ชนะโรงเรียนจอมทอง5-1กรมพละศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพเปิดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษาน้อยกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17ที่ศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายนชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพละศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
5: 1 นาทีกับกปท.
3: เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปทางด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ทั้งนี้การใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟและตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าอุศบอสุบคำว่าอุศบเขียนออ่างสระอุสอเสือพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอุสภะแปลว่าวัวตัวผู้ภาษาไทยใช้2รูปคืออุศบและอุศุบเรียกวัวตัวผู้ที่เป็นพาหนะทรงของพระอิศวรว่าโคอุศพราชหรือโคอุศพราชส่วนคำว่าอศุบเขียนออ่างซอเสือสระอุพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอสุภะอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามหมายถึงซากศพเช่นการเห็นอสุภหรือซากศพจะเตือนใจให้นึกถึงความตายที่จะเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนคำว่าอุศบกับอสุภมีเสียงใกล้กันไม่ควรใช้สับสน
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนอิทธิพลของภาษามอญในภาษาไทยภาษามอญผสมกลมกลืนอยู่ในวัฒนธรรมไทยมานานดังนั้นภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำมีคำภาษามอญปนอยู่เป็นจำนวนมากเช่นคำว่านายแปลว่านายผู้ที่บวชเรียนแล้วคำว่าเกรืองที่แปลว่าคลองไทยนำเอามาใช้เป็นคำว่ากรุงภาษาและวัฒนธรรมมอญยังส่งอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยบางเรื่องเช่นวรรณคดีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยมีกวีร่วมกันแต่งหลายคนเช่นสุนทรภู่ได้แต่งตอนกำเนิดพลายงามปรากฏสำนวนภาษาและวัฒนธรรมมอญอยู่มาก
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ของรัฐบาลค่ะ
10: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธิ์แก้วพิบูล

0: Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

0: วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมากับดวง
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
2: ้ครบทุกรส
3: สะกดทุกอารมณ์
2: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
3: ์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ไอ้นี่มันบ้าจี้บ้ายุอย่าให้มันเปลี่ยนเป็นอื่นไปได้เลยนะ
2: ครับคุณเอ็นผมจะทำอย่างที่คุณเอ็นว่าคอยเป่าหูมันทั้งหูซ้ายหูขวาเลย
1: เออดี ฉันฝากความหวังไว้กับแกมากไว้ซ่านะแกจะได้รางวัลมากกว่ามันแต่ไม่ต้องพูดให้มันรู้นะ
2: ครับผมขอให้ไว้ใจผมฮะงานนี้รับรองผมจะเชิดไอ้ซ่าให้มันนำหน้าให้ได้เพราะมันเป็นหัวหน้าคนงานในไร่
1: ดีดีฉันสบายใจที่มีแกคุมเกมให้ฉัน
2: ครับผม
1: อ่ะเอาไปใช้สักแผ่นหนึ่งเป็นไง
2: โอ้ยห่างขอบคุณมากครับโอ้โหไอ้สีม่วงนี่สีมันน่ารักน่าจูบเหลือเกิน

0: ทำเรื่องมันเป็นไม่เห็นหรอก
1: พอแล้วเนี่ยซ่า
0: ครับ
1: ไม่ต้องเก็บเอามาเล่าให้ฉันฟัง
0: คือ
1: ฉันไม่ชอบให้ใครเอาเรื่องเลวไหลมาพูด
0: ก็ถอมเรื่องจริงนะครับหนูผมเห็นมากับตาเลยครับคุณแม่ครับอุ้ยจูจีจูจีดูดีดูดีอ๋อยอปุ้ยป้อนข้าวป้อนน้ำก็จะน่าเกลียดนี่ผมถึงเอามาบอกนะครับ
1: ช่างเถอะนั่นเรื่องของน้าฉันไม่ใช่เรื่องของฉันทำไมแกอิจฉาในโอ้ยเขาเหรอเพราะแกแอบชอบน้าสาวของฉันใช่ไหม
0: โอ้ยไม่ใช่ครับแหมผมไม่เคยคิดบังอาจถึงเพียงนั้นหรอกครับแต่ผมไม่อยากให้เกิดไอ้เรื่องประเจิดประเจอจนพวกชาวไร่เขาเก็บเอาไปนินทากันไม่ใช่อับอายเฉพาะคุณนาชนเท่านั้นแต่คุณแม่เป็นหลานเป็นเจ้าของไร่จะต้องพลอยอายเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยฮะ
1: น้าฉันยังไม่อายทำไมฉันจะต้องอายมันเรื่องส่วนตัวของนาชนไม่หนักหัวใครน้าของฉันจะมีความรักความสุขก็เรื่องของน้าหุบปากของแกซะดีกว่าคืนพูดมากไปแกนั่นแหละจะทำให้ฉันอาย
0: โอ้นี่ผมบอกด้วยความหวังดีนะครับ
1: ขอบใจฉันคิดว่าความหวังดีของแกคงไม่เที่ยวเอาไปพล่อยๆกับใครต่อใครจนฉันต้องอายเพราะปากแก
0: โอ้ยรับรองครับผมจะพูดเฉพาะแต่คุณแม่เท่านั้นนะครับ
1: ดีแล้วที่ไม่พูดมาก
0: นะครับส่วนคุณแม่จะสนใจหรือไม่สนใจมันก็เป็นอีกเรื่องนึงฮะ
1: นชนนะนชนเตือนแล้วบอกแล้วก็ไม่เชื่อทำอะไรไปเจิดไปเจ้อจนชาวไร่เก็บเอาไปนินทาถ้าอยากจะมีรักอยากจะแต่งงานไม่เลือกคนให้ดีหน่อยไม่ใช่นายอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักคุณนอนปลายเท้าถ้าเป็นคุณเด่นจะไม่ว่าอะไรเลยเพราะน้าก็ไม่ใช่เด็กสาวมีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแต่กลับทำอะไรไม่เหมาะสมในโอ้ยกับเราเห็นท่าจะต้อง

0: ็นยังไงนายหอบลิ้นหอยเลยเหรอ
1: เจ้าจันเว
0: ้ยอีหยังนาย
1: ไออาการหอบลิ้นห้อยนะมันไม่ใช่กิริยาของคนนะเว้ย
0: อ้าวแล้วมันเป็นของอีหยังล่ะ
1: หมาสิเว้ย
0: คือ
1: แล้วนี่แกเห็นฉันเป็นอะไรนะไอ้บักจันถึงว่าฉันไม่ใช่คนซะแล้วอ่ะนะ
0: โอ้เอ้ย
1: อะไร
0: เปล่าน่ะนายนายเนี่ยคิดมากไปเอง
1: แกนี่ปากคอสำคัญนักนะว่าคนเนี่ยเจ็บ
0: ๆฉันบ่ได้ว่านายก็แล้วกัน
1: อะไรว่าใคร
0: เพียงแต่เห็นว่านายสิบ่ไหวเป็นห่วงแค่เดินทิ่มเพลกๆมะขอกมั่วก็หอบแฮกๆซะแล้วสิทำอีหยังได้ล่ะ

0: ขาหายสักก่อนกับบ่เอาม
1: ันไม่ทันใจเนี่ยว่ะ
0: มันสิน่าสักเท่าใดกันน้านายยังมากกับแค่เดือนเดียว
1: เดือนเดียวอ่ะแต่ฉันลั่นปากว่าจะทำงานให้3เดือนเป็น4เดือนเนี่ยนานไปนะถ้ามันเริ่มงานวันนี้แค่3เดือนกว่าก็นิดหน่อยทุกอย่างมันก็หมดสิ้นฉันไม่ต้องการแอบกินข้าวแล้วก็กินน้ำเข้าเปล่าๆหรอก
0: เขาน่ะภัยนาย
1: หึอ้าวก็แกว่าใคร
0: คุณหน้าชนเหรอ
1: มันก็เจ้าของไร่อ่ะ
0: คุณแม
1: ่เออใช่ใช่คุณแม่กับคุณแม่คุณแม่ของแกนั่นแหละฉันอ่านจากสีหน้าท่าทางของเขาฉันก็รู้ว่าเขาน่ะไม่ค่อยพอใจฉันเพราะอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เขาดูถูกไม่ให้เสียข้าวเสียน้ำเปล่าถึงจะเจ็บไข้ได้ป่วยฉันก็ต้องทำจนครบสัญญาถึงวันนั้นฉันจะไปด้วยความสะดวกใจอย่างน้อยเราก็ได้ทดแทนบุญคุณเขาบ้างแกเข้าใจไหม
0: เดี๋ยวคุณน่าชนกับว่าเอาอีกหรอก
1: ฉันไม่สนน่ะใครจะว่าไงก็ช่างไปฉันขอทำของฉันจะไม่ให้ใครเดือดร้อนก็แล้วกัน

0: เห็นทางเลยว่าน่าจะทำอีหยังได้
1: เรามาเรือลำเดียวกันนะบักจันว่าอะไรมันก็ต้องว่าตามกันล่ะถ้าฉันพายทางหนึ่งและแกพายทางเนี่ยเรือมันก็ย่อมจะล่มเท่านั้นเอง
0: ไอ้ที่ฉันพูดน่ะก็เพราะว่าเป็นห่วงนายแค่ได้ลากขามาถึงขอกวัวนี่น่ะมันยังล่อแหล่ยังไม่เห็นมีเว่ยแววว่าจะเหตุหยังใดขาก็งอบ่เข้า
1: เพราะฉันไม่ทำอะไรถึงงอไม่เข้ากลัวเจ็บกลัวปวดเราไม่กลัวมันซะหน่อยสิกัดฟันสู้กับมันสิแล้วดูสิเราจะเอาชนะความเจ็บปวดได้ไหมแม้แต่ไม่เท้าคำยันสำหรับเดินเนี่ยนะฉันยังหักมันทิ้งซะเลยเพราะงั้นไอ้เรื่องแค่นี้มันก็ไม่เกินความอดทนของเราได้หรอกเราต้องกัดฟันสู้เขาไว้เข้าใจไหม
0: แล้วสิมาเหตุอีหยังที่ขอกมั่วไม่เห็นมีอีหยังสิหายเหตุเลยมั่วกับยุทงพุ่น
1: ถ้าเราตั้งใจจะทำแล้วก็มันมีงานให้ทำทั้งนั้นล่ะ
0: งานอีหยังล่ะนาย
1: อย่างน้อยขี้วัวที่เกลื่อนคอกน่ะฉันจะกวาดแล้วมันมารวมกองกันตรงประตูคอกแล้วก็ช่วยกันโกยออกไปซะ
0: โกยเอาไปใส่
1: เขาทิ้งกันที่ไหนล่ะเว้ย
0: เอ้าฉันน่ะบ่แม่นเด็กประจำคอกงัวนี่น
1: ะก็ไม่เป็นไรนี่วาแกช่วยคนไปกองหลบๆตรงโน้นก่อนก็แล้วกันเอาไว้ให้รู้ว่าเข้าไปทำอะไรที่ไหนแล้วก็ค่อยจัดการกันอีกทีตอนนี้ทำให้คอกวัวมันสะอาดซะก่อน
0: นี่ทั้งเหม็นทั้งฉุนเลยนาย
1: ถึงจะยิ่งกว่านี้เราก็ต้องทนเชื่อฉันเถอะ
0: แล้วนายสิเอาอีหยังมาโกยเอาอีหยังมาขนล่ะ
1: เอาเถอะนะแกลงไปหาดูเถอะก็คงเก็บไว้ไม่ไกลนักหรอกไปซะเดี๋ยวนี้อย่าให้เสียเวลามากเลย
0: ก็ได้
1: เออ

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
1: คนหญิงคนจองหองให้นอนพักรักษาตัวเฉยๆทำอวดเก่งไม่เท้าชายคำยันก็หักซะและพยายามเดินกระเพกกระเพกอย่างกัดฟันทั้งที่มันยังเจ็บปวดทรมานดูสิก้มหน้าก้มตากวาดขี้วัวกระด้งกระแด้งเหงื่อชุ่มตัวจะลูกน้องตัวดีก็ขนเอาขี้วัวไปกองไว้โน่นเพราะท่าทางของชนิดเดียวทำจองหองคิดจะเอาชนะให้ได้ไม่ได้เจียมสังขารตัวเองซะมั่งเลยก็ดีปล่อยให้ทำซะให้เข็ดจะได้เลิกจองหองสักทีแหมกลัวบุญคุณข้าวน้ำจะติดตัวโถเอ้ยฉันไม่ได้เดือดร้อนเลยกับเรื่องเพียงเท่านี้ฉันอยากจะดูนายจะทรนงต่อไปสักแค่ไหนขอวัดดวงหน่อยท่านหน้า

0: นาย
1: โอ้ย
0: มันเหนื่อยกับพักสักก่อนเถอะนาย
1: เฮ้ยไม่เป็นไรยังไหวเว้ย
0: คนเก่ง
1: เออใช่เก่งซัว
2: เฮ้ยแสบไว้ฮะอะไรวะซ่าเองไปได้คนงานใหม่ที่ไหนมาวะเก็บตองมาจากข้างถนนลอย
0: นายมัน
1: เออหน้าไม่ต้องไปสนใจมันหรอกทำงานก็เราไปเถอะ
2: จับสลากได้มาไงวะบังเอิญบุญหล่นทับว่ะก็เลยเอามาเลี้ยงมาดูเล่นงั้นแหละ
3: แล้วเองฉีดยากันบ้าแล้วรู้ยังวะ
2: โอ้ยกำลังตีได้เลยโว้ยเรียบร้อย
3: นี่มันต้องหาปลอกคอด้วยนะ
2: ฮะ
3: จะได้รู้ว่าไม่มีโรคกลัวนักหรือไม่ก็ยังมีเจ้าของไม่ใช่สำเหมามาโว้ย
0: ก็ดีที่ในซ่ากับในแสบทำเหมือนจะช่วยฉันโดยไม่ต้องออกปากดูสิว่าคนจองหงจะยืนหยัดได้ถึง3 เดือนหรือเปล่าน้ำหน้าแบบนี้ไปไม่ได้หรอกไม่ช้าก็ต้องเพ่น

0: เล็กแล้วนะ
1: เออวันนี้พอเท่านี้ก่อนเว้ยพรุ่งนี้ก็มาทำกันใหม
0: ่งั้นก็กลับเถอะนาย
1: เออไปเว้ย
2: รีบไปไหนฮะอยู่แค่นี้ฮะกระท่อมมันไม่หายไปไหนแล้วนะ
0: ยังมายืนขวางประตูคอกมั่วสิ
2: ตรงไหนตรงไหนข้าก็ยืนได้เว้ยหนู
3: ใช่แล้ว
2: เอ็งอย่าลืมว่าข้าน่ะเป็นหัวหน้าคนงานของไร่ชนนี
0: นะอ๋อลืมไป
3: เออทีหลังอย่าลืม
0: สันสันกะพูดน้อยขอคารวะตัวเฮีย
2: อ่าโอเคลุกขึ้นไม่ต้องเกรงใจนี่มาที่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่อย่างนี้จะได้ไม่เสียดายน้ำข้าวอ่ะ
3: เฮ้ยตัวเฮียเขาแปลว่าอะไรวะ
2: ก็พี่ใหญ่ไงวะ
3: ฮะเอ็งแน่ใจเหรอ
2: โอ้ยทำไมยังไม่แน่ใจภาษากะเหรี่ยงนี่หว่า
3: เฮ้ยไอ้บ้า
2: ทำไม
3: พูดไม่ได้อายชาวบ้านจะช่องเขาภาษาจีนมั้ง
2: อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บักเสี่ยวเองพูดภาษาอะไรวะเมื่อกี้ฮะ
0: ก็ภาษาไทยธรรมดาธรรมดาบ่เป็นภาษากะลงกะเหรี่ยงหรอกจีนกับบ่แม่น
2: ฮะแล้วมันแปลว่าอะไรวะ
0: ก็ลองแปลกลับไปกลับมาเองสิ
2: อะไรวะแปลว่าอะไรเอ็งนึกออกมั้ยว่าแซ่บ
3: เดี๋ยวข้าก็กำลังนึกอยู่ว่ะมันอะไรวะแปลว่าอะไรวะ
2: แปลว่าอะไรวะ
3: แปลว่าอะไรวะ
0: นึกบ่ออกก็แล้วไปฉันจะกลับละไปนาย
1: อ๋อไม่มีธุระอะไรใช่ไหมฉันไปนะซ่าแซ
2: ่
1: บ
2: เดี๋ยวแต่ว่าไอ้แซ่บเขาอยากจะพบกับเองว่ะ
1: อ้าวมีธุระอะไรกับฉันเหรอ
3: คือว่ามีคนเขาอยากพบเองตัวว่ะ
1: ก็ใครล่ะฉันยังไม่เคยรู้จักใครนี่นะ
3: ก็เขาคอยเองอยู่ในไร่แน
1: ่ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่รู้จักใครเลยเอางี้ไปบอกเขาก็แล้วกันอย่าคอยพบฉันเลย
3: ใช่นี่เองไม่กล้าแล้วว่าโอ้ย
1: โธ่ใช่อาจจะไม่กล้าไอ้คนเราใหญ่นักมันไม่ดีหรอกเป็นอันตรายกับตัวเปล่าๆ
3: น
1: ั่
3: นนี
1: ่ฉันไปก่อนแล้วนะ
2: ขอมีน้ำยาจริง
3: ๆน้ำพริกก็ไม่มีน้ำยาก็ไม่มีไม่มีทั้งนั้น
2: นี่ไอ้แสบมันทาไปต่อยทำไมถึงไม่เอาฮะเวรกรรมก้มหน้าเดินถิ่มเพล็กไม่เลี้ยวหลังมาดูเลยปอด
3: แม่จริงๆนะกูละเวทนาคนอย่างนี้ใครวะไล่เหยียบมาได้

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุก

0: ิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Young My Radio Freshen Up
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
4: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อย
14: ทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
17: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: เอียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่
1: Your happiness
0: is our happiness
1: Mass
0: FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
4: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่าย

0: สดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่แมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาตินำแง่คิดมุมมองที่อาจจะสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตสิ่งที่เก็บมาฝากวันนี้นะคะ Facebook วินเลียวารินเขาบอกว่าผมเรียนจบคณะสถาปัตย์แต่ทำงานเป็นสถาปนิกในเมืองไทยแค่เดือนเดียวที่เหลือทำงานที่ต่างประเทศแค่เดือนเดียวก็ทำให้ผมเรียนรู้ในยุคนั้นหวังว่าแค่ยุคนั้นยุคเดียวแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานมี2แบบแบบหนึ่งสร้างจริงอีกแบบหนึ่งใช้ขอใบอนุญาตจากทางราชการปกติตึกทั่วไปมีบันไดหนีไฟ2จุดแบบขอใบอนุญาตมีทางหนีไฟครบถูกต้องตามหลักการออกแบบตึกสากลส่วนแบบก่อสร้างจริงลดทางหนีไฟออกไป1จุดเพื่อประหยัดค่าก่อสร้างซึ่งมาจนถึงเพลิงไหม้ล้วนๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือทางการก็ถอดบทเรียนแล้วนำบทเรียนไปกองไว้ให้ฝุ่นจับจนกว่าจะถึงเวลาถอดบทเรียนใหม่อีกรอบแล้วชาวบ้านเดินดินจะทำอย่างไรคำตอบคุณวินเลียวารินบอกว่าคือดูแลตัวเองค่ะเวลาไปศูนย์การค้าก็ยอมเสียเวลานิดมองหาทางหนีไฟด้วยเราไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอัคคีภัยหรือไม่แต่ถ้ามันเกิดเราก็มีทางหนีทีไล่ศูนย์การค้าที่วางพื้นขายของกีดขวางทางเดินก็หลีกเลี่ยงหรือเลิกไปตลอดชีวิตไปดูหนังที่ไหนก็ดูทางหนีไฟเผื่อไว้คิดเสียว่าเราเป็นสายลับเจสันบอนที่มีคนตามล่าตลอดต้องหาทางหนีทุกที่ที่ไปเยือนเผื่อไว้เสมอกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนที่คนอื่นถอดยึด2คำสอนทางพุทธให้มั่น1ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาท2ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนติดตามข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วย
1: แมส FM

ความคิดวิทยาศาสตร์จะปฏิเสธสิ่งงมงายโดยหันเข้าหาความเป็นจริงความคิดวิทยาศาสตร์จะคิดและทำอย่างมีพื้นฐานรองรับซึ่งมองเห็นได้ถึงผลสำเร็จที่จะตามมาความคิดวิทยาศาสตร์สร้างโลกให้สิวิไลและสร้างคนให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความจริงเป็นเช่นนี้แต่ความคิดที่เชื่อถือโชคลางฝากความหวังไว้กับสิ่งที่มองไม่เห็นก็ยังมีบทบาทครอบงำ

0: ำผู้คนจำนวนมากในทุกวันนี
1: ้วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
2: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
2: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
2: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะ
0: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
4: ่การเวลาCraft Flat
5: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
5: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
5: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
5: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
0: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
0: ดอกสาบเสือ
2: ดอกลิ้นจี
0: ่ผสมมะนาว
2: ผสมขิง
0: ผสมโพรพอลิส
2: ผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
0: ้โพรพอลิส
2: ฮันนี่เวเนก้า
0: ฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูตร
0: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
0: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
6: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
0: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร
2: 053 420 568-9

เชียงใหม่ความสำเร็จทางด้านวิชาการนั้นไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับวิชาใดต่างก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการถอดรหัสความคิดที่มีความซับซ้อนและความสัมพันธ์ต่างๆจากการทดลองในวิชาภาษาศาสตร์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะพบว่าหน่วยโครงสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้นั้นก็คือการสังเกตแบบแผนด้วยตนเองค่ะจอร์จผู้ที่เป็นเจ้าของฟาร์มเชิงนิเวศในแคลิฟอร์เนียและเจ้าของบริษัทจัดการของเสียเชิงพาณิชย์ทำวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของเสียให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์เขาใช้หนอนบดร็อกค่ะได้ทำการควบคุมให้หนอนกว่า160ล้านตัวกัดกินของเสียภายในสวนทุกๆวันและเปลี่ยนของเสียเหล่านั้นให้กลายเป็นสารอาหารแก่ดินนั่นเองค่ะเขาบอกว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการกำจัดของเสียได้อย่างแท้จริงเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคนเรามักจะหาวิธีการจัดการกับหญ้าในสนามหญ้าสวนหรือว่าสนามกอล์ฟที่นับวันมีแต่จะโตขึ้นเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้มารีไซเคิลได้100%เพราะความสำเร็จบางครั้งก็เกิดจากการสังเกตแบบแผนด้วยตนเองนั่นเองค่ะ

0: 2ถัง
1: ราคาดีเวอร์ทุกตัว
0: ดาวเบาผ่อนสบาย
1: เริ่มเพียงหลักร้อย
0: พร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูอย่าง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู่
4: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
2: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
5: เอามาลดเพิ่มได
2: ้ลดแล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
4: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
4: ครบทุกความ
3: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
6: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
7: An education beyond tomorrow
8: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
7: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
8: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
7: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
8: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
7: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
8: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
7: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณผู้ฟังคะจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมา Facebook ของนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมนัดมงคลนาวินได้โพสต์ข้อความที่คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันไม่เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้อีกต่อไปหากเราจะกลับมาย้อนถอดรหัสดูแพทเทิร์นความสูญเสียและหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยคุณนัทมงคลนาวินได้โพสต์ข้อความตอนหนึ่งบอกว่าเมื่อเราลองนำข้อมูลจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเปรียบเทียบกับโศกนาฏกรรมในอดีตจะพบแพทเทิร์นความสูญเสียที่ถอดรหัสออกมาได้เหมือนกันจนน่าตกใจเหตุการณ์ที่1ซานติก้าผับเมื่อปี2552มีผู้เสียชีวิตสูงถึง66รายโดยมีปัจจัยร่วมก็คือการจุดประกายไฟในร่มการใช้ประโยชน์จากวัสดุโฟมเก็บเสียงที่ไวไฟและประตูทางออกที่คับแคบรวมถึงไม่มีป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจนเหตุการณ์ที่2 Mountain Bee ปี2565มีผู้เสียชีวิต26รายเกิดจากการดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายผนังภายในบุด้วยโฟมซับเสียงอย่างแน่นหนาและประตูหนีไฟถูกปิดล็อกในขณะที่เกิดเหตุเหตุการณ์ที่3โรงเบียร์ลาดพร้าวปี2569มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายไฟลุกลามจากบริเวณเวทีเข้าสู่โฟมเก็บเสียงอย่างรวดเร็วระบบไฟฟ้าดับมืดสนิทและไม่มีระบบสปริงเกอร์ฉีดน้ำช่วยชะลอเพลิง3จุดบ่อเชิงยุทธศาสตร์สังคมและผังเมืองจากข้อมูลการกู้ภัยมีข้อสังเกตเชิงโครงสร้างที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน3ประเด็นหลักคือ Rest Room Trap กับดักห้องน้ำผู้เสียชีวิตจำนวนมากถูกพบในห้องน้ำบริเวณด้านหลังผับเนื่องจากเมื่อเกิดเพลิงไหม้และระบบไฟดับสนิทสัญชาตญาณเพลิงไหม้และระบบไฟดับสนิท

มได้ทันหากไม่มีระบบกฎหมายบังคับติดตั้งสปริงเกอร์ในไม่กี่วินาทีก็จะเกิดขึ้นอีกการบังคับใช้กฎหมายวัสดุตกแต่งภายในเรามักโฟกัสที่โครงสร้างคอนกรีตหรือทางหนีไฟแต่ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่แท้จริงต้องลงลึกไปถึงการควบคุมมาตรฐานวัสดุไม่ลามไฟที่นำมาใช้บุผนังซับเสียงซึ่งในประเทศไทยยังขาดระบบการสุ่มตรวจและบังคับใช้อย่างจริงจังดังนั้นเพจนี้นะคะบอกว่ามีข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ถึงเวลาที่ภาครัฐและกรุงเทพมหานครต้องเลิกใช้วิธีวัวหายล้อมคอกด้วยการสั่งปิดตรวจเป็นรายครั้งแต่ต้องปฏิรูประบบดิจิทัลทวินหรือฐานข้อมูลอาคารสาธารณะแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบสถาปัตยกรรมภายในระบบไฟฉุกเฉินและวัสดุก่อสร้างอย่างโปร่งใสประชาชนต้องสามารถสแกน QR code หน้าสถานประกอบการเพื่อเช็คคะแนนความปลอดภัยเชิงโครงสร้างได้ด้วยตัวเองก่อนก้าวเท้าเข้าไป

คุณผู้ฟังคะเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งผู้คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรมจากกิจกรรมเสริม

0: ทักษะการนำเสนอทางวิชาการและนวัตกรรมในรูปแบบ STEAM Education สืบเนื่องจากกิจกรรมเทศกาลนวัตกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท.โรงเรียนวารีเชียงใหม่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศผลรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติในความมุ่งมั่นและคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนประกอบด้วยรางวัล Best of the Bestinnovation ระดับโปรแกรมและยังมีรางวัล Best Innovation ระดับห้องเรียนและรางวัล Popular Vote ในระดับห้องเรียนค่ะซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จและการบูรณาการเรียนรู้โรงเรียนวารีเชียงใหม่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEAM Education ร่วมกับรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญสู่ทักษะแห่งอนาคตการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
3: ่จากปี1964จนถึงวันนี
2: ้กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มน
5: มสด
2: มนมสด
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ
6: Mass FM Your Happiness

0: ุณผู้ฟังคะจากคำโบราณที่บอกว่าโจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวเชื่อว่านี่คือภัยอันตรายที่เราควรจะให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันแต่เมื่อป้องกันแล้วยังเกิดขึ้นมาเรียนรู้กันค่ะว่าพฤติกรรมของไฟไหม้ในพื้นที่ที่ปิดล้อมหรือในห้องนั้นสามารถไปสู่รูปแบบที่อันตรายแตกต่างกันแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามแต่ล้วนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่สำคัญก็คือการมีสติมาเรียนรู้กันค่ะจากบทความในไทยรัฐออนไลน์บอกว่าเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ในอาคารสิ่งที่น่ากลัวไม่ได้มีแค่เปลวไฟภายนอกแต่ยังมีปรากฏการณ์ไฟไหม้รุนแรงเช่นแบ็คดราฟต์หรือฟลาชโอเวอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและอันตรายกว่าที่คิดจากสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พบว่าอุบัติภัยเพลิงไหม้อาคารมักมีความรุนแรงและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตอย่างมากเนื่องจากหลายครั้งเกิดปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้ไฟทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาทีโดยเฉพาะในพื้นที่ปิดการเข้าใจกลไกของแบ็คดราฟต์คืออะไรและความแตกต่างของปรากฏการณ์อื่นๆจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราประเมินสถานการณ์เพื่อเอาชีวิตรอดได้แยกให้ชัด4ปรากฏการณ์ไฟไหม้รุนแรงที่แตกต่างกันในทางวิทยาศาสตร์การดับเพลิงพฤติกรรมของไฟในห้องหรือพื้นที่ปิดล้อมสามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบที่อันตรายต่างกัน4รูปแบบหลักดังนี้1โรลโอเวอร์ไฟลามเพดานเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะแรกของไฟไหม้เมื่อสารเคมีหรือแก๊สที่ยังเผาไหม้ไม่หมดลอยตัวสูงขึ้นไปสะสมอยู่บริเวณเพดานห้องเมื่อแก๊สเหล่านี้ได้รับความร้อนจนถึงจุดติดไฟเปลวไฟจะเริ่มลุกไหม้และวิ่งไปตามแนวเพดานอย่างรวดเร็วโดยที่วัตถุด้านล่างยังไม่ติดไฟ 2. Flame Over เปลวไฟวิ่งมีลักษณะคล้ายกับโรโลเวอร์แต่ขอบเขตความรุนแรงจะมากกว่าคือเป็นการลุกไหม้อย่างรวดเร็วของกลุ่มแก๊สร้อนที่สะสมอยู่บนสุดของห้องโดยเปลวไฟจะวิ่งผ่านชั้นแก๊สร้อนกระจายออกไปทั่วบริเวณเพดานและผนังส่วนบนเป็นสัญญาณเตือนขั้นวิกฤตว่าความร้อนกำลังสูงขึ้นถึงขีดสุด 3. Flash Over ไฟลุกท่วมฉับพลันก็คือขั้นกว่าของ Rollover และ Flame Over โดยเกิดขึ้นเมื่อความร้อนสะสมในห้องสูงถึงจุดหนึ่งประมาณ 500-600 องศาเซลเซียสรังสีความร้อนจะแผ่ลงมาด้านล่างจนทำให้วัตถุและสิ่งของทุกชนิดภายในห้องเกิดการติดไฟขึ้นพร้อมกันอย่างฉับพลันส่งผลให้ห้องทั้งห้องกลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตาซึ่งโอกาสรอดชีวิตในขั้นนี้จะลดลงอย่างมากและ 4. Backdraft หรือไฟระเบิดย้อนกลับเป็นปรากฏการณ์ที่ต่างจาก3แบบแรกอย่างสิ้นเชิงเพราะเกิดขึ้นในภาวะที่ไฟขาดออกซิเจนเช่นไฟไหม้ในห้องที่ปิดมิดชิดจนออกซิเจนถูกใช้ไปเกือบหมดเหลือเพียงความร้อนสูงและแก๊สที่ยังไหม้ไม่สมบูรณ์สะสมอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดประตูหน้าต่างหรือกระจกแตกทำให้อากาศภายนอกไหลเข้าไปอย่างรวดเร็วออกซิเจนจะผสมกับแก๊สร้อนจนเกิดการระเบิดรุนแรงพ่นออกมาภายนอกดังนั้นสติและการสังเกตคือสิ่งสำคัญที่สุดโดยปรากฏการณ์ไฟไหม้ทั้ง4รูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบ็คดราฟต์ Flash Over Rollover หรือ Frame Over ล้วนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเผชิญเหตุไฟไหม้ก็คือการมีสติสังเกตลักษณะควันความร้อนและสภาพแวดล้อมรอบตัวไม่เสี่ยงเปิดประตูห้องที่ร้อนจัดและเลือกใช้การหมอบต่ำในการเคลื่อนที่เพื่อหลีกเลี่ยงแก๊สพิษและความร้อนสะสมบริเวณเพดานเพื่อพาตัวเองออกจากพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะฟอร์บีขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากพอพอรีสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีวันนี้ขอแนะนำฟอราบีพอพอรีสมัลท์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาทุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: คุณผู้ฟังคะขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: Mass FM

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio freshen up.
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครส 3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
17: ่
18: ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างน่าเชื่อ

สวัสดียามเช้ามาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวนะคะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่วันทำงานด้วยและครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมเลยด้วยค่ะวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569กับอากาศที่เหมือนจะอบอ้าวทีเดียวคุณผู้ฟังมีความร้อนไม่มีฝนนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนเตรียมตัวในการลุ้นกันด้วยค่ะเพราะวันนี้เป็นวันแห่งความหวังกันนะคะถนนแห่งความหวังหลายเส้นทางที่มีการเปิดแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่ในเช้านี้ก็บรรยากาศคึกคักมากๆเดี๋ยวบ่ายนี้รู้กันว่าใครจะรวยกันบ้างนั่นเองแต่ที่แน่ๆเช้านี้ก็ทำงานกันต่อกันละกันนะคะเริ่มต้นกับเช้านี้ได้เพลงเพราะค่ะงานจากเค้กอุทัยลึกรูบี5นั่นเองนะคะจะเก็บเธออยู่ในใจเสมอ always ค่ะและงานของพี่บอยโกศิยพงษ์เสียงของคุณเศรษฐากับเหมือนเคยทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเคยตื่นเช้ามาก็ออกจากบ้านไปทำงานเหมือนเคยนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันของเราที่ยังคงต้องไปโน่นไปนี่ยังคงต้องมีภารกิจต่างๆนานามากมายทีเดียวนะคะและก็เช่นเคยแวะมาดูอากาศเช้านี้กันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันพฤหัสบดี16กรกฎาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะส่วนเชียงใหม่บ้านเรานี่ฝนเบาบางมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 25.1 องศาสูงสุดอยู่ที่ 30.8 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ค่ะยังคงเย็นอยู่ใครจะหนีร้อนข้างล่างขึ้นไปเที่ยวดอยก็ได้อินทนนท์ต่ำสุดที่12องศากิ่วแม่ปาน14องศาพระตำหนักภูพิงราชินีเวศ 13.5 องศาและสถานีกาสิหลวงอ่างขางอำเภอฝางเชียงใหม่20องศาเซลเซียสค่ะนี่คืออากาศในเช้าๆบ้านเราที่ยังคงต้องลุ้นเรื่องของฟ้าฝนจริงๆก็ลุ้นทุกวันแหละแล้วก็ไม่ตกเลยสักวันฝนหายไปหลายวันมากๆเลยทีเดียวกันนะฟังและอย่างที่ทราบกันดีว่าก็ค่อนข้างทำให้พอฝนหายไปปั๊บก็ร้อนนั่นเองค่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่าให้ป่วยในช่วงนี้เพราะว่าต้องมีภารกิจต่างๆนานามากมายที่จะต้องทำในเดือนกรกฎาคมของเราอีกแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นสู้ๆกันต่อนะคะมาถึงงานของ Five and Five และ P.E.S.O.R. เพลงนี้บ้างจากวันนี้โลกจะมีคนเหงาน้อยลง2คนค่ะ

Groove Rider เพลงนี้ค่ะคุณน้ำฟังกับหยุดนะคะบางทีแล้วก็มีความรู้สึกว่าการได้หยุดอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่คุยกันดูเรื่องที่เป็นที่สปอร์ตให้แก่กันและกันได้มันก็คงจะดีกว่าที่ต้องสอดแสวงหาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ Groove Rider เพลงนี้กับหยุดค่ะซึ่งจะเป็นเพลงที่อยู่ในธีมของการแต่งงานค่อนข้างหลายงานมากๆก่อนนั้นมี Five and Five และ Peace Out กับจากวันนี้โลกจะมีคนเหงาน้อยลง2คนเมื่อคนเหงากับคนเหงามาเจอกันนะคะ 9:29 นกับเช้าของวันทำงานพระรหัสบดีที่16กรกฎาคมค่ะและเช้านี้ยังคงต้องเดินทางเสมอนะคะไปพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เลือก Toyota เป็นรถคู่ใจเลือกที่ Toyota เชียงใหม่สบายใจแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีศูนย์บริการดูแลคุณครอบคลุมถึง6สาขาสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนใช้บริการได้นะคะ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้ม Fulfill คนไทยออกรถง่ายค่ะวันนี้อยากจะขับ Fortuner Leader คันนี้จัดโปรแบบคุ้มๆให้คุณได้เลือกการผ่อนเริ่มต้นที่ 9,595 บาทหรือว่าจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.49% พร้อมประกันภัยชั้น1นะคะพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่มเป็น Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้ม Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายลุ้นรับทันทีถึง2ต่อค่ะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์ค่ะบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยแวะไปใช้บริการเทสต์ไดรฟ์ที่ Toyota เชียงใหม่ได้ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้0532-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจ Toyota เชียงใหม่ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะมาถึงอีกหนึ่งเพลงของแดนบีมกันบ้างจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเซ็กโฟนคลื่นเหงาสาวข้างบ้านกลับมาได้ไหมค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิด

ากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องอลาดินค่ะคุณผู้ฟังซาวด์แทร็กเรื่องนี้นะมิสกอตกับสปีดเลสนะคะก่อนหน้านั้นมี A Whole New World ในเวอร์ชันของเรจิก้าเบลนั่นเองค่ะตอนนี้การนาฬิกากับ45นาทีแล้วไวทีเดียวนะกับเช้าของวันทำงานแป๊บเดียวก็จะวันศุกร์แล้วพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วใช่ไหมและเดี๋ยวก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็กำลังจะผ่านไปอีก1สัปดาห์ของกรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่เกิดขึ้นนะคะแต่ช่วงนี้มีความรู้สึกเหมือนกันว่าถนนเริ่มกลับมาคึกคักกันอีกแล้วเช้านี้รถติดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังหลังจากที่ขับแบบสบายๆมา 2-3 วันน้องๆสอบเสร็จกันเร็วเหลือเกินตอนนี้อาจจะแบบสลับห้องสอบหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เช้านี้บรรยากาศในการเดินทางแยกฟ้าห้ามนี่คนเยอะรถเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะก็ฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันแล้วก็ในส่วนของในเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีหลายเส้นทางทั้งที่ทำเสร็จแล้วและที่กำลังจะก่อสร้างเส้นที่เสมิงนะเส้นที่พี่ตื่นต้องขับรถผ่านทุกวันก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงในการที่จะขับรถเดินทางคือต้องใช้ทางเบี่ยงทางเลี่ยงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเส้นหางดงเส้นหนึ่งที่น่าจะเริ่มเกิดปัญหาการจราจรติดขัดน่าจะประมาณ20สิงหาคมเดือนหน้านั่นเองเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีการทำทางข้ามกันค่อนข้างแบบงานอลังเลยทีเดียวก็ว่าได้นะก็รอติดตามแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันเหมือนเดิมนะคะและเช้านี้ของเราค่ะมาพร้อมกับการให้คุณอยู่บ้านแบบสบายๆทางเลือกที่หลายคนชอบก็คือลดลาเยอะแยะวุ่นวายอยู่บ้านสบายกว่าเยอะเลยค่ะวันนี้มาดูแลบ้านซึ่งแน่นอนนะคะบ้านเราต้องอยู่ได้อย่างแฮปปี้มีความสุขที่สุดไม่ต้องหลังใหญ่ไม่ต้องสวยหรูแต่ว่าต้องอยู่อย่างมั่นคงและแข็งแรงค่ะบ้านใครที่กำลังมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะปัญหาจะบานปลายได้ก็ปัญหาเราชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมค่ะทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดเลยค่ะซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะคะช็อปได้ที่โกลเบิ้ลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวไปโกลเบิ้ลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางวิ่งกุมกามและที่สาขาฝางด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการกันได้นะที่1160ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังมาดูแลบ้านเราให้พร้อมรับทุกอากาศฝนจะมาแดดจะมาอากาศบ้านเราต้องแข็งแรงจะได้พร้อมรับกับทุกสภาพอากาศได้ไปช็อปไอเทมดีๆเพื่อการดูแลบ้านกันได้ที่โกลเบิ้ลเฮาส์ได้เลยนะคะวิชคาลิฟาเพลงนี้บ้างจาก Fast and Furious นะคะ See you again ค่ะ

ันเพลงนี้กับซัมไนส์ค่ะคุณฟังก่อนนั้นมีวิชคาลิฟาซีโอเกนส์นะคะได้ชิลิพุชมาฟีเจอริงด้วยแป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วขอบคุณสำหรับการอยู่ด้วยกันตลอด1ชั่วโมงของเรากับเวลาช่วงเช้าของการเริ่มต้นทำงานด้วยนะคะได้เวลาเปิดคอมได้เวลาเปิดวางตารางงานกันเองนะว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างหรือว่าจะมีภารกิจอะไรใดๆบ้างนอกเหนือจากภารกิจในการทำงานก็อย่าลืมวางแผนว่ามื้อเที่ยงนี้จะทานอะไรดีเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนยังมีไทยช่วยไทยพลัสเหลืออยู่บ้างใช่ไหมคะบางคนอาจจะเหลือหลัก10บางคนยังหลักร้อยบางคนอาจจะเหลือเยอะกว่า500ด้วยซ้ำไปนี่ก็กลางเดือนแล้วเพราะฉะนั้นก็ใช้จ่ายกันชิลๆสบายๆซึ่งไทยช่วยไทยพลัสของหลายคนอาจจะเป็นค่ากาแฟบ้างบางคนอาจจะเป็นมื้อกลางวันบ้างบางคนอาจจะเป็นอาหารน้องหมาน้องแมวบ้างซึ่งหลายร้านที่เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองอ่ะก็คงจะทำให้ประหยัดไปได้บ้างเล็กน้อยบางคนอาจจะเน้นไปที่การดูแลสุขภาพซื้อยาตุนเอาไว้อย่างยาลดคงลดไข้หรือว่าอุปกรณ์ในการที่จะทำแผลต่างๆนานาซึ่งในส่วนของร้านที่รับโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เยอะเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความจำเป็นของแต่ละคนว่าจะใช้จ่ายยังไงบ้างหมดแล้วก็ต้องรอต่อไปเดือนหน้านะต้นเดือนมาปั๊บก็จะได้ 1,000 บาทเท่าๆกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันภาคบ่ายพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมนะคะไปพร้อมกับ Taylor Swift เพลงนี้กับ Opal Life นะคะเจอกันช่วงบ่ายเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ไฟฟ้า EV เพิ่มอีก5มาตรฐานมอกครอบคลุมสายชาร์จตู้ชาร์จและมาตรฐานการชนนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกมอมีมติเห็นชอบให้ผลิตภัณฑ์และระบบที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า EV เพิ่มอีก5มาตรฐานเป็นสินค้าควบคุมเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยมาตรฐานใหม่ประกอบด้วยสายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบพกพาตู้ชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ AC ตู้ชาร์จไฟฟ้ากระแสตรงแบบ Fast Charge DC Fast Charger มาตรฐานการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านข้างและมาตรฐานการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าของยานยนต์กระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าการลงทุนในอุตสาหกรรม EV ทั่วภูมิภาคมีการแข่งขันสูงขณะที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้ครอบคลุมทั้งระบบตั้งแต่ตัวรถแบตเตอรี่ไปจนถึงอุปกรณ์ชาร์จซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้มาตรฐานดังกล่าวยังช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือเพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคส่งเสริมการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว214มาตรฐานและมีการบังคับใช้เป็นสินค้าควบคุมแล้ว6มาตรฐานขณะที่มาตรฐานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมีนาคม2570ส่วนมาตรฐานใหม่ทั้ง5รายการจะทยอยมีผลบังคับใช้ในช่วงปี2570ถึง2571ส่งผลให้จำนวนสินค้าควบคุมด้าน EV เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าภายในเวลาไม่กี่ปีสำหรับสายชาร์จแบบพกพาและตู้ชาร์จ AC คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมีนาคม2570ส่วนตู้ชาร์จแบบ Fast Charge และมาตรฐานการป้องกันการชนของยานยนต์จะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี2571จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD Northstar มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ือไม่อะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ Freshen Up

0: จอนี่ใช่เมื่อเราเจอคนที่ถูกใจแล้วก็คงไม่อยากจะมีใครคนอื่นแล้วล่ะครับไม่อยากจะรักคนอื่นอีกแล้วจากโอมนิธินะฮะแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านู้นนะฮะส่งเพลงเพราะต่อเนื่องกันต้นชั่วโมงครับตั้งแต่โปเตโต้กับยินดีนะฮะแล้วก็ไปที่ต้นชั่วโมงครับขอให้เราทั้งคู่โชคดีจากแท็ตทูคัลเลอร์นะครับในวันพฤหัสบดีนะฮะวันนี้16กรกฎาคม2569นะครับที่ช่วงนี้ยังมีฝนที่ลดลงนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าเริ่มตั้งแต่20กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับในช่วงนั้นเนี่ยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะฮะโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกของภาคกลางนะครับอันเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับก็จะทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับยังคงมีกำลังปานกลางโดยเฉพาะทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงถึง2เมตรเลยทีเดียวนะฮะในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะโอ้โหหนาแน่นครับกระดาษคมนี้นะฮะช่วงนี้ยังคงมีฝนตกอยู่แต่อาจจะไม่มากนะฮะเมื่อเทียบย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฉายภาพช่วงเวลาเดียวกันเลยในภาคเหนือของเรานี่เจอนะฮะภาวะเรื่องของอุทกภัยอย่างเช่นจังหวัดน่านนะฮะพะเยานะครับจังหวัดแพร่โซนนี้โดนกันหมดเลยทีเดียวนะฮะในช่วงเวลาเดือนกรกฎาคมนี่จำได้ว่าสัก20เนี่ยนะฮะเริ่มละนะฮะใกล้20เนี่ยเริ่มจะมีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆละฝนตกทุกวันฝนตกชุกตลอดเลยนะฮะปีนี้ก็หวังว่าอย่าให้ถึงกันนั้นเลยทีเดียวนะฮะสงสารผู้ฟังหลายคนต้องเก็บบ้านเก็บช่องนะฮะแล้วกว่าจะเคลียร์อะไรเสร็จบางทีของมันเสียหายแล้วกว่าจะกู้คืนได้กว่าจะซื้อมาใหม่เปลี่ยนเพิ่งใช้ไปได้ไม่ถึงปีเอาอีกแล้วนะฮะคุณผู้ฟังก็ปีนี้ขอให้น้ำถ้าไม่เยอะจนเกินไปละกันพอให้เรารับมือได้อยากรู้ต้องถามน้องแมวฮะ
1: ฮัลโหล
0: เกี่ยวอะไรฮะแมวขอฝนมั้ง

ากหนูนานะครับหนูนาหนึ่งธิดาครับเพลงชื่อแมวฉันถามครับก็จริงเนาะคุณผู้ฟังเวลาคนอยู่ด้วยกันแล้วก็มีน้องแมวเลี้ยงอยู่ในวันหนึ่งถ้าเธอหายไปเนี่ยแมวก็ต้องถามหาว่าอ้าวเจ้านายอีกคนหายไปไหนนะครับคุณผู้ฟังเป็นเพราะอีกเพลงหนึ่งส่งต่อให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้นะครับกับชื่อแมว Radio Fresh Up ครับแล้วก็ขอบคุณกับ Global House นะฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังบ้านใครที่เจอปัญหาเรื่องรอยรั่วรอยซึมนะครับโดยเฉพาะฝนตกหนักๆแล้วเจออย่างเงี้ยนะฮะมันเหนื่อยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเตรียมบ้านของคุณให้รับกับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะครบทุกตัวช่วยนะครับในงานซ่อมไม่ว่าจะเป็นงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านนะครับเครื่องมือช่างแล้วก็อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายแล้วก็วันนี้ครับซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีกับคูปองส่วนลด 2,000 บาทนะฮะซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวที่ Global House นะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

็นประโยคยอดฮิตไปแล้วนะฮะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ไม่ไหวเพราะเนื่องจากอาการปวดเมื่อยนะครับวันนี้อย่าปล่อยให้ความปวดเมื่อยนั้นมาทำร้ายคุณนะฮะใช้ฟลานิลครับคุณผู้ฟังครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมลทิสลิซาเลตนะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของคุณได้อย่างตรงจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกปวดข้อฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนะครับใช้ง่ายครับเพียงแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดนะครับคุณผู้ฟังเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขครับดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะฮะมีฟลานิลติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอนะครับครีมบรรเทาปวดฟลานิลมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ฉันยังคงเป็นคนที่รอเธออยู่ตรงนี้นะครับว่าจะผ่านเนิ่นนานแค่ไหนก็แล้วแต่นะเพอร์พิชนะครับแน่นอนครับตอนนี้ MG Able นะฮะจอดรอคุณผู้ฟังฮะไม่ว่าจะนานแค่ไหนรอคุณผู้ฟังครับไปเจอตัวจริงได้เลยนะฮะ1คันตรงนี้คุณผู้ฟังครับวันนี้นะฮะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG ครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ผมไปเจอตัวจริงมาน่ารักมากโดยเฉพาะสีม่วงคุณผู้ฟังสีม่วงเป็นสีที่น่ารักคือไม่ได้ม่วงแบบน่าเกลียดนะมันม่วงแบบสีพาสเทลที่เบาๆบางๆมันดูแบบโอ้โหดูคลีนดูน่ารักดูทันสมัยด้วยนะฮะแล้วก็ขับง่ายนะคุณผู้ฟังฮะรถคันใหญ่พอสมควรนะฮะสามารถที่จะจุของด้านหลังได้ถึง480ลิตรน้องหมีตัวใหญ่อยู่ข้างหลังได้เลยนะคุณผู้ฟังครับพร้อมกับห้องโดยสารภายในที่กว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็เบาะนั่งมีระบบเป่าลมด้วยและยังมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับและระบบช่วยการขับขี่ด้วยฮะคุณผู้ฟังคันนี้เนี่ยดูเรียบหรูทันสมัยขับง่ายและที่สำคัญคือชาร์จ1ครั้งนะครับสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรครับพร้อมบริการหลังการขายแน่นอนครับเมื่อคุณซื้อรถแล้วคุณก็ต้องถามหาเรื่องของบริการหลังการขายที่นี่สบายใจได้เลยนะครับเพราะ MG เรามีศูนย์บริการทั่วประเทศมากถึง126แห่งนะครับจะขับไปที่ไหนจะปัญหาอะไรสามารถที่แวะเข้ามาสู่บริการของเราได้เลยทุกจังหวัดเลยทีเดียวนะครับรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะฮะมานะฮะไปดู MG ตัวจริงได้เลยนะครับคันจริงโชว์จริงๆที่ MG ทั่วประเทศที่โชว์รูมของเรานะครับตอนนี้มีรถให้คุณได้ไปทดลองขับกันด้วยนะฮะส่วนใครที่อยากจะไปเจอตัวจริงแบบใกล้ๆด่วนๆเลยนะฮะคุณผู้ฟังตัวนี้ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับคุณผู้ฟังชั้น G เขาจอดรอคุณผู้ฟังเต็มไปหมดเลยนะฮะของ MG อ่ะนะฮะโดยเฉพาะ MG Urban เนี่ยนะครับสวยน่ารักมากลองไปนั่งดูแล้วกันคุณผู้ฟังน่าจะชื่นชอบหรือถ้าใครสะดวกจะไปที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศก็แวะกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังเชื่อว่ารถน้องใหม่คันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับ

ในช่วงของหน้าฝนนะครับคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังเรื่องของโรคระบาดโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่นะฮะก็มากันพร้อมกับฤดูฝนนี่แหละนะฮะทั้งต้นฤดูหรือจะเป็นปลายฤดูนะฮะจะเจอหนักๆหน่อยนะฮะช่วงการเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนเข้าฝนฝนเข้าหนาวนะครับดังนั้นการรับมือก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพราะทุกปีเนี่ยวัคซีนก็จะมีการอัปเดตนะครับเพราะไอ้เจ้าไวรัสไข้หวัดใหญ่มันก็ไม่หยุดนิ่งไงก็พัฒนาตัวเองเหมือนกันนะฮะไม่ต่างกับโควิดนะคุณผู้ฟังดังนั้นจำเป็นมากๆนะฮะในการที่จะให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยสามารถรับมือกับเจ้าไข้หวัดใหญ่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็ต้องอัปเดตเรื่องของวัคซีนซึ่งสามารถฉีดได้ทุกปีนะครับคุณผู้ฟังเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในการรับมือนั่นเองครับวันนี้โรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับและที่สำคัญคือเรามีบริการ drive in วัคซีนนะฮะคุณผู้ฟังจอด

0: อดฉีดนี่นะฮะจอดฉีดบริการแรปปิ้นวัคซีนที่โรงพยาบาลลานานะครับสะดวกรวดเร็วใช้เวลาไม่นานนะฮะที่โรงพยาบาลลานา3นั่นเองครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังที่โรงพยาบาลลานาของเรานั่นเองนะครับ052134777นั่นเองนะครับหรือว่าที่ LINE official นะฮะที่ @lanahospital นั่นเองครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของพวกเราทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกสักครู่นึงนะฮะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้ายังส่งต่อเพลงจังหวะน่ารักน่ารักนะฮะมีอะไรบ้างนะฮะ3เพลงรอที่ต้นชั่วโมงครับ
1: Plus this
2: coming up next.

0: Don't go anywhere
1: อย่าพึ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยว3เพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักนะฮะจาก3สาวเลยนะฮะ3กรุ๊ปครับน้องเบลริศรานะฮะเอาปากกามาวงครับโบเมลดากับแฟนผมน่ารักและพิกซี่กับเกินต้านแน่นอนฮะเดี๋ยว3เพลงนี้มาหลังเบรกข่าวสักครู่เดียวครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ไฟฟ้า EV เพิ่มอีก5มาตรฐานมอกครอบคลุมสายชาร์จตู้ชาร์จและมาตรฐานการชนนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกมอมีมติเห็นชอบให้ผลิตภัณฑ์และระบบที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า EV เพิ่มอีก5มาตรฐานเป็นสินค้าควบคุมเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยมาตรฐานใหม่ประกอบด้วยสายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบพกพาตู้ชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ AC ตู้ชาร์จไฟฟ้ากระแสตรงแบบ Fast Charge DC Fast Charger มาตรฐานการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านข้างและมาตรฐานการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าของยานยนต์กระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าการลงทุนในอุตสาหกรรม EV ทั่วภูมิภาคมีการแข่งขันสูงขณะที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้ครอบคลุมทั้งระบบตั้งแต่ตัวรถแบตเตอรี่ไปจนถึงอุปกรณ์ชาร์จซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้มาตรฐานดังกล่าวยังช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือเพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคส่งเสริมการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว214มาตรฐานและมีการบังคับใช้เป็นสินค้าควบคุมแล้ว6มาตรฐานขณะที่มาตรฐานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมีนาคม2570ส่วนมาตรฐานใหม่ทั้ง5รายการจะทยอยมีผลบังคับใช้ในช่วงปี2570ถึง2571ส่งผลให้จำนวนสินค้าควบคุมด้าน EV เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าภายในเวลาไม่กี่ปีสำหรับสายชาร์จแบบพกพาและตู้ชาร์จ AC คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมีนาคม2570ส่วนตู้ชาร์จแบบ Fast Charge และมาตรฐานการป้องกันการชนของยานยนต์จะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี2571จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
14: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and Up

นี่คือเกินต้านนะครับสำหรับความน่ารักที่แบบว่าเราต้านไม่อยู่ก็ต้องปล่อยให้มันไปตามนั้นแหละฮะคุณผู้ฟังจากพิกซี่นะครับแล้วก่อนหน้านู้นจากโบเมลดากับแฟนผมน่ารักแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะฮะจากเพลงของน้องเบลวริศราครับเอาปากกามาวงนะฮะพอดีกำลังมาดูข้อมูลเรื่องของค่าไฟนะฮะล่าสุดเนี่ยกปช.นะฮะเขามาตรการลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยนะครับครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมหมดเลยนะฮะถือว่าดีครับคุณผู้ฟัง3บาทต่อหน่วย200หน่วยแรกนะฮะและถ้าขยับไปที่201เป็นต้นไปนะครับจนถึง400นะฮะคุณผู้ฟังก็ยังคงอัตราเดิมนะฮะคุณผู้ฟังฮะก็ยังคงต้องดูกันต่อไปว่ายังไงกันนะฮะคุณผู้ฟังกับการปรับลดราคานะครับส่วนเรื่องของค่าไฟที่จะเกิดขึ้นนะฮะเขาบอกว่าจะเริ่มต้นในช่วงประมาณปลายปีนี้นะครับอันนี้ก็ดูกันต่อไปละกันว่านอกจากน้ำมันลดแล้วช่วงนี้ถ้าค่าไฟลดหน่อยนึงก็จะช่วยให้การใช้จ่ายของเราเนี่ยนะฮะได้หายใจหายคอมากยิ่งขึ้นเนาะจริงช่วงก่อนเนี่ยเรื่องค่าไฟก็ขึ้นนะครับค่าน้ำมันก็ขึ้นหมดเลย

งเล็กน้อยนะครับแน่นอนครับวันนี้นะฮะที่ Toyota เชียงใหม่ครับเรามองสิ่งเล็กน้อยนะฮะเป็นเรื่องที่สำคัญนะผู้ฟังโดยเฉพาะการดูแลรถนะครับไม่ว่ารถของคุณจะเก่าจะใหม่แค่ไหนครับการดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่ทำให้คุณนั้นปลอดภัยในทุกการเดินทางนะครับอย่าลืมนำรถของคุณมารับบริการในการตรวจเช็คด้วยนะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับเราจะเจอเรื่องของอุปสรรคในการขับขี่เรื่องของทัศนวิสัยถนนนะฮะที่อาจจะเกาะยืดที่ไม่เต็มที่ไม่เต็มประสิทธิภาพรวมไปถึงเครื่องยนต์ด้วยนะครับให้ตรวจเช็คให้เรียบร้อยทุกอย่างนะฮะเพื่อจะได้ขับขี่รถอย่างปลอดภัยนะครับอย่าลืมนัดหมายล่วงหน้านะฮะก่อนนำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่ครับ0532020009นะฮะสามารถเลือกได้ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองครับจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนด้วย0532020009นี่ย้ำอีกครั้งนึงนะฮะสำหรับการนัดหมายที่คอลเซ็นเตอร์กับ Toyota เชียงใหม่นะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: คุ้นจัง
1: นะแฟนใหม่มันน่าคุ้นนะฮะบางทีคุ้นด้วยไอ้ด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่บางทีมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่ทำให้เราปลอมแปลงใบหน้าได้อย่างเช่น deepfake นะครับที่หลายๆคนรู้ว่า AI ตัวนี้มันสามารถทำได้นะฮะสามารถที่จะแปลงให้กลายเป็นคนนู้นคนนี้คนนั้นได้แล้วเหมือนแล้วก็เนียนมากด้วยครับก็บอกว่าอย่างนี้ฮะในอนาคตเนี่ย deepfake เนี่ยราคาต้นทุนมันจะถูกลงจนใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่ทุนหลักพันนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าถ้ามันถูกขนาดนี้นะฮะโอกาสที่มันจะตกไปถึงมือของเราแก๊งมิจฉาชีพนะสแกมเมอร์ใดๆเหล่านี้นะฮะมีโอกาสสูงครับเขาบอกว่าลงทุนหลักพันแต่อาจจะหลอกเงินล้านได้นะฮะข้อมูลจาก Kaspersky นะครับเขาระบุว่าการสร้าง deepfake ในตลาดมือในตอนนี้เข้าถึงง่ายแล้วก็ราคาถูกมากและจะยังถูกลงไปอีกเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าสินปลอมเนี่ยแค่$30หรือประมาณ1,000 กว่าบาทเองครับคุณผู้ฟังส่วนวิดีโอปลอมเนี่ยเริ่มต้นที่$50หรือประมาณ1,800 บาทนะครับต้นทุนถือว่าถูกกว่าสมาร์ทโฟนครึ่งนึงนะฮะแต่สามารถสร้างความเสียหายได้จนถึงขั้นหมดตัวนะฮะนั่นก็แปลว่าไม่จำเป็นต้องไปล็อกเหยื่อหรือว่าล็อกเป้ารายใหญ่อีกแล้วนะครับแค่ใช้ AI สุ่มหลอกคนทั่วไปให้โอนเงินช่วยเหลือฉุกเฉินครั้งละ1,000, 5,000, 10,000เพียงไม่กี่รายนะฮะมิจฉาชีพก็คืนทุนแล้วก็ได้กำไรมหาศาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เหล่าบรรดาทุกคนที่อยู่บนโซเชียลนะฮะก็กลายเป็นเป้าหมายรายต่อไปที่เหล่าบรรดาสแกมเมอร์ไม่จำเป็นต้องไปเป้าว่าต้องเป็นคนรวยต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยใครก็ได้ฮะคุณฟังดังนั้นเขาบอกว่าทุกครั้งที่เราโพสต์คลิปอย่างเช่น Reels นะฮะหรือ TikTok หรือแม้แต่วิดีโออวยพรวันเกิดสั้นๆนะฮะสิ่งเหล่านี้คือวัตถุดิบชั้นดีครับที่เหล่ามิจฉาชีพสามารถดูดนะฮะแล้วให้ AI น่ะไปเรียนรู้หรือว่าเทรนครับเสียงพูดไม่กี่วินาทีก็เพียงพอที่จะโคลนเสียงได้แล้วนะฮะหรือให้พูดประโยคอะไรก็ได้ครับตามที่มิจฉาชีพสั่งพิมพ์ก็ทำได้คุณผู้ฟังครับอ้าวแล้วทำไมเหยื่อถึงหลงเชื่อคลิปปลอมคนธรรมดามากกว่าคนดังนะฮะแน่นอนครับเมื่อเหล่ามิจฉาชีพได้เปลี่ยนเป้าหมายจากการปลอมเป็นคนดังมาเป็นการปลอมคนในครอบครัวปลอมเป็นลูกหลานปลอมเป็นเพื่อนร่วมงานแน่นอนครับระดับความตื่นตระหนกของเหยื่อจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกลไกการป้องกันตัวจะลดลงทันทีนะฮะเป็นจังหวะที่เจ้าเหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้จะใช้จังหวะในการลวงฮะให้รีบกดลิงก์ขอ OTP นะฮะหรือว่าโทรมาเร่งให้โอนเงินแค่นี้ก็ถือว่าทำงานสำเร็จแล้วนะครับคุณผู้ฟังฟังแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับดังนั้นในอนาคตอาจจะต้องมีวิธีการโปรเทคและป้องกันตัวเองให้มากกว่านี้และที่สำคัญคือการโพสต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเยอะๆลงไปในประเภทคลิปที่มันเป็นคลิปวิดีโอคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้มัน AI มันมัดเกาะดูดโทนเสียงหน้าตาใดๆก็แล้วแต่นะฮะแล้วปลอมเป็นเราได้เนียนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ถ้าเราไปหลงเชื่อเนี่ยนะฮะอันนี้สำคัญมากๆครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

กับซายครับเพราะมากนะเพลงนี้โบกี้ไลออนนะฮะตอนนี้ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆครับสำหรับการจัดอันดับเพลงของหลายๆที่ด้วยกันนะแล้วก็ยอดวิวก็ขยับขึ้นเรื่อยๆครับหลักล้านแล้วหลายล้านแล้วนะตอนนี้พูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกนิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังครับเมื่อคืนนี้นะฮะเป็นการพบกันระหว่างอังกฤษอันดับ4ของโลกนะครับแล้วก็แชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินาเบอร์1ของโลกนะครับก็เรียกว่าฟาดฟันกันพอสมควรนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับอาร์เจนตินาก็เข้าสู่ทีมรอบชิงชนะเลิศนะฮะในวันที่19มั้ย20ขออภัยวันที่ในเช้าของวันจันทร์นะคุณผู้ฟัง20นะฮะก็จะเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาแล้วก็สเปนครับในรอบชิงชนะเลิศนะฮะซึ่งสเปนก็ไปดูไปฟาดฟันกันก่อนหน้านี้นะฮะกับฝรั่งเศสนะครับในวันอาทิตย์นะครับผู้ฟังครับในช่วงเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานั่นเองนะครับส่วนวันที่19กรกฎาคมนะฮะก็จะเป็นการแข่งกันชิงกันในอันดับที่3นะฮะระหว่างฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษนั่นเองนะครับหลังจากที่อังกฤษแพ้อาร์เจนตินาไปเมื่อคืนนี้ก็จะต้องไปชิงอันดับ3กับฝรั่งเศสกันต่อนะฮะก็ไปลุ้นกันละกันนะครับในรอบสุดท้ายนะฮะที่เป็นกระแสพูดถึงพอสมควรว่าปีนี้ใครจะครองแชมป์นะฮะอาร์เจนตินาเจ้าเก่าหรือเปล่าหรือจะเป็นสเปนนะครับอันนี้ก็ต้องไปรอติดตามกันละกัน

านะครับจากเลดี้ปลางครับขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเรื่องของปัญหาผมเนี่ยผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับให้คุณนั้นกลับมามีความมั่นใจและก็มีรอยยิ้มอีกครั้งครับกับการเลือกวิกผมแท้และผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดในการเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ที่ไฮยูเชียงใหม่วิกผมสวยๆนะครับทำให้คุณนั้นกลับมามีความสุขแล้วก็คืนความมั่นใจให้กับคุณด้วยที่สำคัญนะครับร้านของเราเน้นวิกทอมือวิกติดกาวแล้วก็วิกมีไรผมด้วยนะครับคุณผู้ฟังการสวมใส่วิกผมเพื่อเสริมความมั่นใจก็ถือว่าเป็นความสวยที่ทำให้คุณเนี่ยนะฮะมีความสุขครับผมเชื่อว่าการใส่วิกผมบางคนอาจจะจำภาพเดิมๆวิกผมคืออาจจะเป็นก้อนๆแล้วใส่ลงมาไม่ใช่นะฮะอันนี้เขาจะมีทรงนะฮะมีเส้นผมนะฮะในรูปแบบต่างๆที่คุณอยากได้นะฮะบางคนเราไปเห็นทรงผมที่สวยๆนะพยายามทำผมตัวเองให้ได้ธรรมชาติแบบนั้นไม่เคยได้สักทีหนึ่งแต่การสวมวิกปุ๊บมันได้เลยครับสมทรงนี้เพื่อคุณอยากได้และแถมยังปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีด้วยนะครับและที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือมันเนียนฮะเนียนดูเป็นธรรมชาติน้ำหนักเบาด้วยนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นแวะมาปรึกษาหรือลองสวมกันได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าครับเราเปิดให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่ 9:30 ถึงทุ่มตรงนะครับเข้าไปดูรีวิวสวยๆได้เลยครับที่แฟนเพจของเราครับที่ HiYou Weeks นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกด follow page ของเราด้วยนะฮะเราจะมีข่าวสารใหม่ๆที่น่าสนใจอัปเดตเกี่ยวกับผมนะฮะทรงผมต่างๆได้เลยนะครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผม HiYou ครับ

ไม่แบ่งใครจากเอเชียเซเว่นนะครับและวันนี้เราก็ไม่อยากให้คุณแบ่งใครอยากให้คุณได้เป็นเจ้าของคนเดียวครับมีวีดีโอน้องสตาร์เชียงใหม่ครับไปพบกับโบอินแบล็กครับดำให้สุดเท่ให้ชัดกับ BVD Dolphins นะฮะสีควอนตัมแบล็กครับรถไฟฟ้าที่พร้อมสะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ที่คมเข้มคล่องตัวและขับสนุกในทุกๆวันนะฮะคุณผู้ฟังฮะราคาเพียงแค่ 599,900 บาทแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 6,325 บาทเรามีรถพร้อมส่งเลยนะครับต้องบอกว่าสีดำเนี่ยไม่ใช่แค่ดูดีนะแต่พาคุณนั้นโดดเด่นไปในทุกเส้นทางนะครับพร้อมกับการรับโปรลับแห่งปีของ BYD ที่ BYD North Star ทุกสาขานะครับและไฮไลท์พิเศษนะฮะลูกค้าจองซื้อรถวันนี้ทุกสาขารับถุงโชคดี BYD Limited Boxes นะครับมูลค่า990บาทแล้วก็อย่าลืมนะฮะกิจกรรมความสนุกของเรานะฮะเสาร์อาทิตย์นี้ที่ BYD North Star สาขาสันทรายนะครับ2วันด้วยกันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะฮะ18แล้วก็19กรกฎาคมนี้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่053-278-555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับไหนๆก็พาคุณย้อนไปยุคนู้นเนี่ยก็ฟังกันต่อเนื่องเลยละกันเวลาหมดพอดีนะครับผู้ฟังเดี๋ยวส่งท้ายด้วยเพลงนี้เลยนะฮะจากคุณแดนวิทยานะครับเธอหน่อเธอนั่นเองฮะจากเพลงประกอบละครเรื่องบุพเพสันนิวาสใช่ไหมพรุ่งนี้เจอกันนะครับผู้ฟัง10โมงเช้าถึงเที่ยงวันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเดินหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนกำลังผลิตรวม 1,500 เมกะวัตต์พร้อมปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกให้เป็นธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.มีมติเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการโดยกำหนดเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวม 1,500 เมกะวัตต์การไฟฟ้านครหลวงกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตราฟีดอินทาริฟ 2.1679 บาทต่อหน่วยภายใต้สัญญาแบบนอนเฟิร์มระยะเวลา25ปีพร้อมกำหนดหลักการ1ตำบล1โครงการเพื่อกระจายโอกาสและผลประโยชน์ไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังมีการปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้พัฒนาโครงการจากเดิมใช้ระบบยื่นก่อนได้สิทธิ์ก่อนมาเป็นการพิจารณาด้วยระบบ competitive scoring หรือการให้คะแนนตามคุณภาพของโครงการพร้อมกำหนดให้ผู้พัฒนาแต่ละรายได้รับการคัดเลือกได้ไม่เกิน30เมกะวัตต์เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของโครงการโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ปลายสายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในระยะยาวขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างเตรียมเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์รวมถึงเตรียมมาตรการสนับสนุนเช่นสินเชื่อและส่วนลดเงินดาวน์สำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภาคครัวเรือนสำหรับประชาชนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์และผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการมาตรการรับซื้อไฟฟ้าคืนในอัตรา 2.20 บาทต่อหน่วยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้โดยรายได้จากการขายไฟจะถูกนำไปหักลดค่าไฟฟ้าในรอบบินถัดไปทันทีพร้อมทั้งขยายควอต้ารับซื้อไฟฟ้ารวมจากเดิม90เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้มากยิ่งขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้ง ั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radioเชียงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
18: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เช เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 559

0: ัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้พบกันด้วยบอนนี่ไทเลอร์คนที่เพิ่งเสียชีวิตไป 2-3 วันนี้เองด้วยอายุ74ปีนะคะบอนนี่ไทเลอร์ก็ร้องเพลงยอดนิยมไว้เยอะแยะมากมายถ้ารอดสจวตเป็นแหบเสน่ห์ผู้ชายเธอก็เป็นแหบเสน่ห์ฝ่ายหญิงนะคะก็มีเพลงโดดเด่นอย่างเช่น Betty Lewis Eyes ที่เลือกมาให้คุณได้ฟังในวันนี้แล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งจบลงไป Porter Sister กับเพลง Slow Hand นานแล้วไม่ได้ฟังคู่พี่น้องนี้นะคะก็เลือกมาฝากคุณๆค่ะสำหรับคุณๆที่ชอบท่องเที่ยวพาครอบครัวไปท่องเที่ยวนะคะรัฐบาลก็กำลังจะมีมาตรการจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวไทย Plus ขึ้นนะคะโดยจะใช้ผ่านเป๋าตังรัฐจะออกค่าที่พักให้ 50% แล้วก็ยังมีคูปองดิจิทัล500บาทรวมทั้งจะมีค่าช่วยค่าเครื่องบินนะคะ400บาทต่อเที่ยวนะคะสนับสนุนค่าอาหารด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าจะช่วยสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นโดยจะเริ่มเร็วๆนี้อาจจะปลายเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าทุกอย่างพร้อมก็จะได้ใช้แพ็กเกจท่องเที่ยวไทย Plus นะคะก็ติดตามข่าวสารนะคะคิดว่าก็คงจะได้เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางนะคะเพราะว่าผู้ที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะได้ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐาน พวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คุณผู้ฟังคะสำหรับเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้ถือว่าเป็นเพลงเก่าที่ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายยุคซิกซี่นะคะเพลงนี้ The Turtles ร้องนะคะแล้วก็เราก็ยังเล่นให้คุณได้ฟังเสมอนะคะในรายการวันเสาร์บ้างนะคะเพลงนั้นก็คือเพลง HappyTogether ค่ะวันนี้ Captain and Tennille สามารถนำเพลงนี้ขึ้นสู่อันดับที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพลง Happy Together ค่ะ Captain and Tennille นะคะเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Sale จัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณๆแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
3: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้า IT และเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท

0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลกเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
3: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
4: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
5: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้มีหัวข้อถ้าพูดแล้วทำให้ผู้อื่นใครชื่อเสียงมัวหมองจงเก็บไว้กับตัวเคยได้ยินคำกล่าวนี้บ้างไหมหัวใจของคนโง่อยู่ในปากของเขาแต่ปากของคนฉลาดอยู่ที่หัวใจนั่นก็คือจะพูดอะไรต้องคิดเสียก่อนไม่ใช่นึกจะพูดอะไรก็พูดไปตามหัวใจที่คิดไม่เป็นการพูดที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายนั้นไม่ก่อให้เกิดความรักหรือมิตรภาพและไม่เป็นธรรมกับเขาเพราะเขาแก้ตัวไม่ได้แม้จะเป็นความจริงก็ไม่ควรจะพูดเท่ากับขาดความเมตตาเพื่อนมนุษย์เป็นการตอกย้ำซ้ำเติมความทุกข์ให้คนอื่นแม้มองผิวเผินเหมือนเป็นคนจริงใจมีความรู้เรื่องคนอื่นมากจึงพูดได้มากแม้แต่เรื่องที่ไม่ดีแต่พอพูดออกมาแล้วคนที่มีปัญญาที่สร้างสรรค์จะรู้ว่าเป็นเรื่องของความปากมากมากกว่ารู้มากเลือกเอานะคะว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบไหน
6: 3 2 1 trip trip triple track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
5: 3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะ Triple Track 3 in 1เริ่มต้นที่ Dolly Parton กับ Here You Come Again เพลงที่2 Bobby McFerrin ค่ะกับ Don't Worry Be Happy ค่ะเพลงที่3เป็นเพลงของ Journey นะคะเพลง Open Arms ก็เป็น3เพลงที่น่าฟังมากๆเลยค่ะเลือกมาให้คุณได้ฟังกันกับ3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการ Beautiful Sound วันนี้มาถึงช่วงส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะมีโคตรดีๆปิดท้ายก่อนจะจากกันไปนะคะคุณสามารถสร้างความสำเร็จให้ตัวเองได้เพียงครั้งเดียวแต่คุณสามารถจะช่วยให้หลายคนประสบความสำเร็จได้ด้วยการให้แรงใจและกำลังใจแก่เขาขอให้คุณมีความสุขในการทำงานตลอดบ่ายวันนี้ด้วย Beautiful Sound กันทิตาประสิทธานุรักษ์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรโดยเปิดตรวจสอบสิทธิ์ทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 6:00 นวันพรุ่งนี้17กรกฎาคม69นายวินิจวิเศษสุวรรณทูมผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นเกณฑ์กรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์จะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการคัดกรองในวันพรุ่งนี้17กรกฎาคม69ตั้งแต่เวลา 6:00 นโดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มเดิมจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร 053-242-002
8: รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
17: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening. 92.

่ะคุณฟังรายงานตัวนะคะเข้าสู่ช่วงบ่ายเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบ่ายของวันพฤหัสบดีฤกษ์งามยามดีวันดีๆนะคะ16กรกฎาคม2569เริ่มต้นกับ3เพลงเป็นเพื่อนคุณฟังกับเวลาของการทำงานครึ่งหลังของวันด้วยนะคะวันนี้หลายคนทำงานไปแอบจะลุ้นตัวเลขกันไปเดี๋ยวรู้กันแน่นอนว่าบ่ายนี้ใครจะรวยบ้างนั่นเองนะคะขอให้โชคดีกันทั่วหน้าละกันนะคะงานจากวีมเพลงนี้กับโตเกียวค่ะและยังใครกับบลูและรวมไปถึงงานของเดฟแล้วก็นนทนนท์กับ Thoughts of You กันด้วยเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับบ่ายนี้เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะนั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็แต่ละชั่วโมงก็จะมีเพลงที่หลากหลายเป็นเพื่อนกันด้วยพร้อมกับอากาศที่แอบร้อนเล็กน้อยแม้จะแดดก็ไม่ได้แดดแรงมากนะแต่ว่ามีความแบบครึ้มๆมาบ้างเล็กน้อยแล้วก็อบอ้าวอีกต่างหากด้วยค่ะคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าไม่ชอบอากาศแบบนี้แต่นี่แหละก็เป็นอากาศของบ้านเราณเวลานี้ที่ไร้ฝนมากๆเลยนะคะฝนเบาบาง 40% ของพื้นที่ไม่รู้ว่าจะตกไหมเพราะบางวัน 70-60 ยังไม่ตกเลยนะคะ Backstreet Boy เพลงนี้กับเพ่ค่ะ I don't know you anymore But damn I used to I know your deepest secrets The dreams you've been dreaming And all of your moves

Angel Baby ค่ะคุณผู้ฟัง Troy Sivan เพลงนี้ก่อนหน้านั้นมี Brexit Boy ด้วยกับเพนนะคะบ่ายโมงกับอีประมาณ27นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับเวลาของการทำงานบ่ายนี้นะคะและมาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยข้าวครัวทีไรต้องมีผลิตภัณฑ์ของสามบัวติดครัวไว้เพราะทำอะไรก็อร่อยอย่างเช่นเมนูง่ายอย่างแกงจืดต้มจืดที่หลายคนชอบกันนะคะแค่คุณมีสาหร่ายแห้งที่มีคุณภาพไม่เหม็นหืนก็ทำให้ต้มจืดของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะสามบัวเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแท้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวค่ะแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบนะคะจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่และก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูของคาวของหวานและเบเกอรี่3บัวเลยนะคะยินดีที่จะให้คุณได้ทำความทำของอร่อยเอาไว้ทานกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะซึ่งจะสามารถทำได้หลายเมนูมากๆเลยทีเดียว3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้คุณได้เลือกทานกันหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวนะฮะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟัง Lady Gaga และ Lady และนี่คือ Shallow ค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the Music

ิลกินค่ะแล้วก็แซคทาราบาสคาร์เบโร่นะคะนี่คือ Give Me Your Forever ค่ะก่อนในนั้นมี I Love You 3000 AJ Rising นะคะตอนนี้บ่ายโมงกับอีกประมาณ42นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92 MHz แล้วบ่ายนี้ยังอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เลือกโตโยต้าให้คุ้มเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าโปรโมชั่นพิเศษช่วงกลางปีมีเยอะมากเลยทีเดียวหลายๆคนอาจจะอยากได้รถสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานเอาไว้ขับไปโน่นไปนี่ให้รับความสะดวกสบายนะคะวันนี้ค่ะโตโยต้าจัดโปรโมชั่นพิเศษโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มฟูลฟิลคนไทยออกรถง่ายขึ้นนะคะกับการที่คุณได้ลุ้นถึง2ต่อด้วยกันค่ะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4%และคุ้มต่อที่2เมื่อคุณจองรถภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุดตั้ง 100,000 บาททีเดียวค่ะมองคันไหนไว้อยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังจะเป็น Hilux Tower หรือว่าจะเป็น Hilux Tower E รถไฟฟ้าของเรา Toyota รุ่นของ Fortuner Leader ค่ะโปรโมชั่นพิเศษผ่อนเริ่มต้นที่ 9,595 บาทหรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษ 0.49%พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะน้องเล็กของเราก็ต้องบอกว่าเล็กพริกขี้หนูเพราะว่าเข้ามาพร้อมกับความคุมและก็ความประหยัดน้ำมันมากๆเลยทีเดียวกับรุ่นของ Yaris Etive นะคะผ่อนถูกต้องที่ Toyota เชียงใหม่ดอกเบี้ยพิเศษ0บาทหรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้นที่ 2,936 บาทและฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Toyota Care PHYD จองเลยเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นค่ะสนใจว่าไปเทสได้สอบถามเพิ่มเติมกับ6สาขาเราได้เลยหรือว่าท่านที่ใช้ Toyota อยู่แล้วจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันก็นัดหมายกันได้นะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูน0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะอารีนาเกรนเด้เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง Hey That I Made You Love Me ค่ะ

พลงเก่าที่ยังฟังได้เสมอนะคะฟังแล้วก็สดใสย้อนวัยกันไปอาคว้าเพลงนี้กับ Barbie Girls นะคะก่อนในนั้นมี Marshmello กับ Friends และงานของ Ariana Grande ด้วยกับ Hate That I Made You Love Me ซึ่งจะบอกว่าเป็นเพลงที่เป็นไวรัลในการเต้นใน TikTok เยอะมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าใน TikTok ที่มีการเต้นกันก็จะมีเหมือนรีมิกซ์เพลงให้มันมีจังหวะจากคนให้สมัครกันเต้นมากเก่งขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่ายสองแล้วค่ะไปอ่านข่าวนี้มาต้องบอกว่าใครที่40อัพนี้ต้องเช็คตัวเองเลยนะคะว่าเรามีกลิ่นหรือเปล่าจริงๆจะว่าไปสมัยนี้หลายคนก็จะใช้น้ำหอมในการช่วยในการช่วยทำให้เรามีความมั่นใจมากเก่งขึ้นค่ะเพราะบางทีช่วงนี้อากาศมันร้อนและเหงื่อออกนอกเหนือจากการใช้โรออนในการระงับกลิ่นบางทีต้องมีน้ำหอมช่วยด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่า40บวกเนี่ยเช็คได้เลยว่าอาจจะมีกลิ่นแก่คุณหมอนะคะแพทย์จากมช.ไขข้อสงสัยกลิ่นแก่เนี่ยมีจริงไหมเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยทั้งอายุด้วยโรคด้วยพันธุกรรมด้วยค่ะโดยทั่วไปพบตั้งแต่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปและไม่ใช่ทุกคนที่จะมีนะเพราะฉะนั้นก็ลองสำรวจกลิ่นตัวเองว่ามันจะเป็นยังไงหรือเปล่าซึ่งคุณหมอก็บอกว่ากลิ่นคนแก่เนี่ยจะคล้ายกลิ่นหญ้าแห้งนะคะกลิ่นหญ้าแห้งเป็นยังไงกระดาษเก่าๆหรือประมาณเนี้ยประมาณที่เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเป็นลักษณะของเขานี่จะว่าไปเนี่ยส่วนใหญ่พี่ตื่นได้กลิ่นของคนที่อายุเยอะก็คือผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยจะมาพร้อมกับกลิ่นยาดมกลิ่นยาหม่องอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะคุณผู้ฟังกลิ่นแข็งจริงยังไม่เคยได้กลิ่นเลยนะก็ดมตัวเองอยู่เหมือนกันมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้หลายๆคนต้องพยายามดูแลสุขอนามัยของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกันแนะนำว่าอย่าบอกพ่อแม่ว่าตัวเหม็นถ้าไม่มีอาบน้ำจะทำให้รู้สึกอับอายสูญเสียความมั่นใจควรบอกอย่างไม่ทำร้ายความรู้สึกจะดีกว่าแต่จริงๆมันก็เป็นกลิ่นปกติของเขาเนาะด้วยคำที่อายุมากขึ้นมันก็ต้องมีกลิ่นเป็นเฉพาะแหละแต่มันไม่เชิงว่าเป็นกลิ่น

0: ใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ด้านจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

าสู่ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังเพอร์พีชเพลงนี้กับ1คนตรงนี้และเจสเตอร์นะคะหมดชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีจากเพลงประกอบรักแห่งสีลมค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ฟังเพลงพร้อมด้วยกันเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานของฟรีแฮนด์เพลงนี้บ้างกับความรักดีๆที่สักวันหนึ่งถูกค้นพบนะรักกันจริงสักวันต้องเจอกันแน่นอนค่ะฟรีแฮนด์เมื่อถูกค้นพบค่ะ

0: โจงรีบกลับมานะคะถ้าคิดถึงฉันนิดหน่อยงานจากโจอี้ภูวิสิทธิ์ค่ะอาการนี้คงจะไม่ได้แบบคิดถึงนิดหน่อยแล้วนะคะน่าจะคิดถึงมากอยู่แหละนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาช่วงบ่ายของเราและท่านที่กำลังคิดถึงรถคันใหม่อย่าลืมแวะไปที่ MG Plymouth กันนะคะตลอด11ปีที่ผ่านมาค่ะ MG Plymouth ขอขอบคุณทุกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นเจ้าของรถคันใหม่ที่ MG Plymouth นะคะและเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง11ปี MG Plymouth เราจัดแคมเปญสุดพิเศษตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569นี้ค่ะเมื่อคุณทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสไดร์คาเฟ่รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth นะคะและลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ MG Plymouth มียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมเช่นกันค่ะและยังรับส่วนลดพิเศษจากเราทั้งส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าอะไหล่15ด้วยและข้อเสนอที่พิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้รับฟรีทันทีกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วใส่ของไปเที่ยวกันค่ะเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมเฉลิมฉลอง11ปีที่ MG Plymouth สาขาดงเชียงใหม่เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลนะคะสามารถอัปเดตกิจกรรมในการออกโชว์รูมอีเวนต์ต่างๆหรือว่าจะเป็นเทรสไดร์คาเฟ่ของเราได้ที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมแวะมาเลือกเป็นเจ้าของรถคันใหม่ด้วยกันได้กับ MG Plymouth นะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลจะเป็นรุ่นไหนของ MG เราก็มีคนได้เลือกครบเลยค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมแวะไปอัปเดตในส่วนของกิจกรรมเพิ่มเติมที่ Facebook ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไม่ถึงงานของลิปตาลและโปรติโตเพลงนี้กับรูปถ่ายค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.
2: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
3: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
2: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
3: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
4: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
2: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
3: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

ียงของเหมือนพลอยค่ะคุณฟังให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเถอะนะคะอย่างน้อยก็มีคนนั่งใกล้ๆคอยให้กำลังใจคอยถามไทยว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมก็โอเคอยู่เหมือนกันนะคุณฟังสักคนหนึ่งที่คอยนั่งเป็นเพื่อนเราใบ2กับ43นาทีค่ะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ไปอ่านเจอเรื่องนี้มาเขาบอกว่าถ้าเราเครียดนะให้เราไปจัดบ้านนะคะช่วยในการเคลียร์ชีวิตด้วยเป็นสไตล์แบบมินิมอลลิสต์แบบญี่ปุ่นเลยค่ะคุณผู้ฟังกับวิธีการในการที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆนานาและลดความเครียดโดยการไปจัดบ้านแล้วก็จัดห้องของเราง่ายๆเลยก็ออกกฎมา9กฎง่ายๆช่วยในการเคลียร์ความรกและลดความเครียดได้ทำได้จะทำให้เราหายเครียดอย่างเช่นเข้า1ออก1ก็คือซื้อของชิ้นนึงมาซื้อของใหม่ชิ้นนึงเนี่ยก็ต้องเอาของเก่าชิ้นนึงออกไปเพื่อเป็นการรักษาความสมดุลไม่ให้บ้านของเรารกเกินไปนะมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันการใช้งานมากกว่าซื้อของที่มีประโยชน์ใช้สอยดีกว่าฮิตตามเทรนด์ว่าของมันต้องมีจริงๆบางอย่างเราไม่ต้องมีก็ได้ค่ะของจำเป็นสำหรับบางคนอาจจะไม่จำเป็นสำหรับเราก็ได้เพราะฉะนั้นมุ่งเน้นที่ฟังก์ชันในการใช้งานจะดีกว่าค่ะคุณภาพเหนือกว่าปริมาณหยุดคิดก่อนซื้อเลือกวัสดุจากธรรมชาติแล้วก็มีความทนทานนะคะไตร่ตรองก่อนซื้อ1สัปดาห์แล้วอยากได้จริงๆแล้วค่อยซื้ออย่างเช่นเสื้อผ้าเอ่ยรองเท้าเอ่ยไม่ต้องรีบค่ะคิดนิดนึงประมาณสักสัปดาห์นึงนะคะพอคิดไปคิดมาเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะของเก่าเราก็ยังมีอยู่เรามีแค่2ขาเองนะจะใส่รองเท้า10คู่ไว้ทำไมอะไรประมาณนี้นะคะซ่อนอะไรที่ซ่อนได้ค่ะคุณน้ำฟังจะทำให้บ้านเราเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะทำความเข้าใจคุณค่าของพื้นที่ว่างเพราะจะทำให้เราอยู่บ้านอย่างสบายตาสบายใจเห็นบ้านแบบโล่งๆมันดูสบายตามากๆเลยทีเดียวค่ะเห็นคุณค่าของสิ่งที่จำเป็นนะคะการมีน้อยชิ้นอย่างเช่นเสื้อผ้าลดน้อยลงก็ตัดความยุ่งยากในการเลือกได้นะคะดูได้จะปล่อยวางทางอารมณ์กันบ้างอย่าไปผูกอารมณ์ไว้กับวัตถุภายนอกกายอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มองการทำความสะอาดเป็นวิธีที่ทำให้เรามีความสุขก็คือในแต่ละวันจัดสรรเวลา24ชั่วโมงต่อวันเอาเวลาที่สัก1ชั่วโมงก็ได้นะคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเนี่ยทำความสะอาดบ้านจัดบ้านหรือว่าจะเป็นการเคลียร์สิ่งล้างจานก็ได้บางคนกินแล้วก็เอาไว้ในสิ่งล้างจานซึ่งจริงแล้วมันทำให้มีทั้งกลิ่นด้วยนะแล้วก็มันทำให้รู้สึกสกปรกก็คือกินเสร็จแล้วก็ล้างเลยก็ละกันแต่เห็นเยอะเลยทีเดียวค่ะก็คือกินเสร็จแล้วก็ไปกองๆไว้เอาไว้ในซิงค์นั่นแหละซึ่งบางทีซิงค์มันเกะกะแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนมาทีหลังเนี่ยจะต้องล้างแล้วต้องเคลียร์แล้วมันเคลียร์เยอะมากๆอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นกินเสร็จก็ล้างของใครของมันอันนั้นก็แลดูสะอาดก็คือเคลียร์แต่ละวันให้มันเรียบร้อยกันละกันค่ะแค่นี้ก็เป็นการจัดการความเครียดของเราได้อย่างหนึ่งด้วยการคลีนบ้านทำความสะอาดบ้านนั่นเองสกายและนานนี้ค่ะกับสิ่งสำคัญค่ะ

นนี้เป็นของคุณนะคะ No one else แล้วก็ Copter of Bass ค่ะก่อนนั้นงานของสกายและนานินะจากเพลงประกอบซีรีส์สิ่งสำคัญ We are the one มีแต่คนทักตอนนี้ครึ้มมากก็คือครึ้มแบบนี้แหละนะคะครึ้มเฉยๆไม่มีฝนเป็นแบบนี้มาหลายวันละเหมือนแกล้งหลอกให้ว่าฝนจะมานะจะตกแล้วนะแต่ก็ไม่แน่นะคุณผู้ฟังแต่ทำตอนนี้คือครึ้มจริงๆแต่เท่าที่ดูไปในแอปพลิเคชันของวินดี้เนี่ยไม่มีกลุ่มฝนใกล้เราเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมาจะตกหรือเปล่านั่นเองค่ะแต่ที่แน่ๆก็ครึ้มแบบนี้เป็นปกติแล้วอบอ้าวอีกต่างหากด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันค่ะในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่าย2กับ53นาทีชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้มาตรฐานสากลค่ะลูกน้อยแข็งแรงเริ่มต้นกันก่อนป่วย RSV ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาแต่เป็นสาเหตุหลักสำคัญของการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงของฤดูระบาด ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะที่เชียงใหม่ใกล้หมอเรามีภูมิคุ้มกันสมเด็จรูปสำหรับการป้องกัน RSVจุดเด่นก็คือฉีดเพียงแค่1ครั้งลดโอกาสในการติดเชื้อ RSV ได้สูงถึง 88%ลดความเสี่ยงของการนอนโรงพยาบาลจาก RSV ค่ะและคุ้มภูมิคุ้มกันยาวนานประมาณ6เดือนนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นเบบี้ที่ต้องดูแลมากๆแล้วก็อายุไม่เกิน1ปีด้วยค่ะเพราะเป็นวัยที่เซนซิทีฟต่อการไม่สบายแล้วก็ต่อ RSV มากๆเลยทีเดียวเพราะการป้องกันดีกว่าการรักษาให้ลูกน้อยผ่านช่วงฤดูระบาดได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ 12,900 บาทจนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ053-200-002กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะแล้วเนื่องจากนี้ก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการดูแลรักษาสุขภาพเจ็บป่วยไม่สบายให้ใกล้หมอดูแลคุณทั้งสิทธิ์ของบัตรทองสิทธิ์ของประกันสุขภาพในส่วนของประกันสังคมสิทธิ์ของประกันสุขภาพของบริษัทประกันสิทธิ์ของข้าราชการก็สามารถใช้บริการได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่053-200-002บนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลต้าสังดงค่ะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมกิจกรรมของเราที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เราก็มีค่ะคุณผู้ฟังสอบถามได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะต้องส่งท้ายแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงพร้อมเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ไปพร้อมกับเพลงนี้กันละกันค่ะคุณผู้ฟังเพลงที่มีความยาวนิดนึงแต่ว่าก็เป็นเพลงที่เพราะเลยทีเดียวจะบอกว่าไม่ค่อยได้หยิบมาเปิดด้วยคำที่เพลงเขาค่อนข้างยาวนี่แหละนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงไปเจอหากันเจอละงานของศิลปินก็คือบอยปอดนั่นเองค่ะเป็นเพลงนึงที่ความหมายดีมากเลยนะแต่ว่ามันก็มีความแบบยาวนิดนึงนั่นเองค่ะเดี๋ยวนะหาก่อนหาไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วมันน่าจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะเจอแล้ว I'm okay not okay เพลงนี้ค่ะบางทีเหมือนตัวเองจะโอเคมากแต่บางครั้งก็เหมือนจะไม่ไหวเหมือนกันอย่าลืมประเมินสุขภาพแล้วก็ประเมินตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 3 ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมภายในวันที่20กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ1ล้านคนแต่ยังมีผู้มีสิทธิอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569จากเดิมสิ้นสุดวันที่15กรกฎาคมผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ1คนสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนทั้งนี้ฝ่ายผู้ประกันตนมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า11ล้านคนขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีสิทธิกว่า 400,000 รายการขยายเวลาลงทะเบียนครั้งนี้จะช่วยให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงสิทธิของตนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายดูแลสิทธิประโยชน์และบริหารกองทุนประกันสังคมที่มีมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาทผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยสำนักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงระบบออนไลน์ให้มีความเสถียรรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากแล้วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Young My Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรออ
7: ุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
10: ์สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทาง

0: ของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆค่ะไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92

ชั่วโมงที่3แล้วค่ะคุณผู้ฟังกันจากโมนิก้าเพลงนี้กับวอนนะคะจากเพลงประกอบเรื่องพบเธอก่อนในนั้นเพลงเก่าเหมือนกันค่ะงานเก่าของพี่เสือนะคะร้องในเวอร์ชันของพิมพ์ธิติยากรกับรักคงยังไม่พอเข้าสู่ชั่วโมงที่3และยังคงครึ้มต่อเนื่องกันค่ะคุณผู้ฟังครึ้มมาตั้งแต่บ่าย2แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ยังไม่มีท่าทีว่าฝนจะมาแต่ก็ครึ้มแบบนี้แหละใครที่ซักผ้าตอนนี้รีบเก็บผ้าไว้ก่อนโดยด่วนเลยทีเดียวนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนค่ะ

ลังจากยิวเพลงนี้ค่ะคุณฟังแรปที่เพิ่งผ่านพ้นไปงานเก่าของกูฟรีเดอร์หรือเปล่าจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้แต่จำเวอร์ชันนี้ได้นะคะแรปที่เพิ่งผ่านพ้นไปอะไรที่มันผ่านไปแล้วบางทีมันก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้ทำปัจจุบันให้มันมีความสุขยิ้มเยอะๆกันละกันนะคะยิวกับรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปและเอเชียเซเว่นกับสาธุแอลบั้มที่ไลออนกับนาฬิกาทรายค่ะใบ3กับ30นาทีมีเรื่องให้ยิ้มได้คุณผู้ฟังก็บอกว่าโลกนี้สร้างแมวมาให้เรายิ้มจริงๆค่ะล่าสุดก็มีคลิปที่เป็นไวรัลที่มีคนแชร์กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะของสาวเกาหลีที่กำลังเป็นไวรัลใน IG หลังจากที่พวกเธอเนี่ยได้เจอน้องแมวตัวนึงพาเดินเข้าไปในเซเว่นแล้วก็หยุดตรงโซนอาหารเปียกมองหน้าแบบอ้อนวอนขอให้พวกเธอซื้อเปียกให้นั่นเองค่ะซึ่งน้องแมวต้องบอกว่าฉลาดมากๆเลยทีเดียวถามอะไรก็ตอบเสียงอ่อนเสียงหวานนะจนสาวเกาหลีเหมือนฟังภาษาออกก็มีการเลือกซื้อให้แบบเจาะจงกันเลยทีเดียวซึ่งคลิปนี้เป็นไวรัลจะมีคนกดหัวใจให้กว่า 270,000 ครั้งนะคะและเป็นคลิปที่หลายๆคนบอกว่าเป็นความน่ารักของน้องแมวตัวนี้จริงๆค่ะแต่ความจริงก็เริ่มเปิดเผยว่ามานี่ไม่ใช่ครั้งแรกของน้องแมวตัวนี้ที่หลอกให้นักท่องเที่ยวซื้อเปียกให้กินนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงค่ะที่โดนน้องหลอกล่อนี่ซื้ออาหารเปียกจนต้องเข้ามาโพสต์ในเทรดว่าโดนหลอกลวงที่ประเทศไทยซึ่งน้องแมวตัวนี้อยู่ที่เกาะพีพีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็คนที่หลอกก็คือน้องแมวจอนที่ล่าสุดน้องมีปลอกคอด้วยนะเป็นจอนแบบใดเป็นจอนที่มีปลอกคอต่างหากด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งที่โดนน้องหลอกเช่นเดียวกันซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบไม่เชิงว่าหลอกอะเขาอ้อนด้วยสายตาของเขาด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็น้องก็จะเดินเข้าไปในโซนอาหารเปียกที่เซเว่นนะคะซึ่งก็จัดเชลไว้สักต่ำเลยทีเดียวปกติเซเว่นแต่ละที่จัดเชลไม่เหมือนกันนะเชลที่พี่ตื่นเซเว่นที่พี่ตื่นเข้าบ่อยแถวๆบ้านเนี่ยอาหารของน้องแมวจะอยู่ชั้นบนเลยนะข้างล่างจะเป็นแบบอุปกรณ์ซักพงซักผ้าก็ว่ากันไปแต่ว่าเซเว่นสาขานี้เหมือนรู้อ่ะเหมือนรู้ว่าน้องแมวต้องมาก็เลยจัดเชลไว้สักต่ำสุดเลยทีเดียวค่ะชั้นล่างน้องแมวนี่นั่งอยู่หน้าเชลของอาหารเปียกแล้วก็ทำสายตาแบบปิ้งๆอ้อนวอนให้ซื้อซึ่งน้องก็น่ารักอีกต่างหากด้วยค่ะกลายเป็นโดนตกกันไปเต็มที่นะพรีเซนเตอร์เข้าได้นะน้องน่ารักและดูสะอาดสะอ้านมากๆเลยทีเดียวนี่คือความน่ารักความสดใสของน้องแมวแล้วก็ความน่ารักที่ทำให้เรายิ้มได้ในบางที่จะในวันที่เจอเรื่องแย่ๆนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ยิ้มได้เช่นเดียวกันเมื่อคุณนำรถเข้าไปตรวจเช็คแล้วก็ใช้บริการกันค่ะคุณผู้ฟังจะขับรถเดินทางเที่ยวหรือว่าไปทำงานรถเราต้องพร้อมปัญหารถเสียกลางทางไม่สนุกเลยจริงๆค่ะวันนี้นำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้กับศูนย์บริการเราที่พร้อมให้การดูแลรถทุกคันเสมอๆด้วยศูนย์บริการที่มีเครื่องมือทันสมัยช่างที่รู้จริงในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและระหว่างที่นั่งรอรถก็จะมีห้องรับรองลูกค้าที่สะดวกสบายพร้อมบริการอาหารว่างเครื่องดื่มชากาแฟครบเซตกันเลยทีเดียวค่ะสนใจก็อย่าลืมแวะไปใช้บริการและดูแลรถด้วยกันได้ที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษในการเปลี่ยนยางให้คุณได้เลือกรับความคุ้มเช่นเดียวกันเชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยแล้วก็ท่านที่มองหาคันใหม่อย่าลืม Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มด้วยคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4%และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยพบเราได้ทั้ง6สาขาของ Toyota เชียงใหม่นะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูน053-202-009ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลย Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะไปกินข้าวกันโจอี้ภูวิสิทธิ์และแอลลี่เพลงนี้กับหม้อหุงข้าวค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิกส
2: ์ Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Fresh

ยอนค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ไม่ได้ฟังเสนานี่คือไอนะคะจากไทยอนค่ะก่อนนั้นมี Blackpink ด้วยกับ Charlie นะคะบ่ายโมงกับ47นาทีเงียบๆแบบนี้แสดงว่าลุ้นตัวเลขกันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังจะรู้ว่าใครจะรวยบ้างในงวดนี้นะคะชั่วโมงนี้ของเราค่ะมาพร้อมกับความสวยและความมั่นใจใครที่กำลังมองหาวิกผมสวยๆใส่แล้วดูดีและที่สำคัญก็คือมีคุณได้เลือกเยอะมากๆจะทรงไหนแบบไหนที่ฮายูเชียงใหม่เราก็มีคุณได้เลือกมากมายทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังมาสร้างความมั่นใจมากขึ้นคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยฮายูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางผมงอกศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะซึ่งเราคัดสรรทั้งวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีสนใจก็แวะไปปรึกษาลองสวมกันได้เซวิผมสมัยนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าใส่ง่ายด้วยแล้วก็ใส่สบายมากๆเลยทีเดียวนะคะก็คือจะทำให้เราเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นค่ะเป็นมัดทำทรงได้ง่ายนะคะแล้วก็เน้นใส่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยราคาพิเศษแวะไปเลือกกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ค่ะคุณผู้ฟัง0918583613 0918583613แล้วก็แวะไปชมวิกผมสวยๆของจริงกันได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.ติดตามเราดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook ของ HiYuWeek ได้ค่ะ HIYOUWIGS กับ HiYuWeek ซึ่งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษรอคุณอยู่เช่นเดียวกันและกำลังไลฟ์สดกันด้วยนะเป็นโปรโมชั่นวันหวยออกมีโปรแท้มีผมแท้มีโปรรอคุณอยู่ที่ HiYu เชียงใหม่ครับไปดูเพิ่มเติมที่ Facebook ของ HiYuWeek ได้เลยนะคะงั้นจากมินนี่เพลงนี้บ้างกับเธอค่ะ

พลงนี้น่ารักดีค่ะคุณผู้ฟังเงินจากฮันกรุ๊ปนะคะกับดิจิตอลทัวร์ซึ่งเป็นเพลงเกาหลีที่เขาบอกว่ามาพร้อมกับการบันทึกเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวนะคะนำเสนอการประชดประชันชีวิตในยุคดิจิทัลอย่างสนุกสนานเช่นการนั่งนอนๆส่องโลกผ่านหน้าจอกันไปอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆบางทีเราไม่ได้เดินทางไปเองแต่ว่าดูคลิปท่องเที่ยวเราก็เหมือนจะเพลิดเพลินไปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีนะมีเวลาไปเที่ยวบ้างก็ดีค่ะเป็นเพลงในสไตล์แบบฮิปฮอปของเกาหลีเขาที่เป็นสไตล์แบบพื้นบ้านมีเสียงดนตรีพื้นบ้านเกาหลีอย่างเช่นเสียงของคายากึมด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรที่เป็นสีสันของดนตรีค่อนข้างสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะมีเสียงหัวเราะต่างหากด้วยกับเพลงนี้ดิจิตอลทัวร์กันจากฮันกรุ๊ปนะคะก่อนนั้นเป็นงานของมินนี่กับเพอนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเวลาจะหมดแล้วส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับรายการ Mass FM นะคะวันนี้ไปพร้อมกับเพลงเบาๆแล้วกัน All For You เพลงนี้ค่ะเจอกัน 5:00 น.กับเพลงเก่าเหมือนเดิมนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเที่ยวไทยรอบใหม่รัฐแจก500บาทอุดหนุนค่าที่พัก 50% แถมช่วยค่าตั๋วเครื่องบินกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมผลักดันโครงการไทยเที่ยวไทย Plus เพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศนอกจากนี้ยังเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกับเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect สนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเพิ่มโอกาสการกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงเดินหน้าผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงยังมีแนวทางขยายระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยเฉพาะกลุ่มจัดงานแต่งงาน Destination Wedding และกลุ่มครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงและพำนักในประเทศเป็นระยะเวลานานจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธอ
10: ไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่ม

0: มสตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพขออากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forab
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมา
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะแม้นฟ้ายังคลุมไปด้วยเมฆฝนดูครึ้มๆแต่ปริมาณฝนวันนี้นะคะที่เชียงใหม่มีอยู่ประมาณ 40% ของพื้นที่พื้นที่ที่มีฝนก็มีปริมาณไม่มากนะคะอยู่ที่ประมาณ 0.1 ถึง 35 มิลลิเมตรที่อำเภอแม่อายฝางชัยประการพร้าวแม่แตงดอยสะเก็ดแม่อ่อนแม่ริมสันทรายอำเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงสันปะตองดอยหล่อไปจนถึงกัลยาณิวัฒนาสะเมิงแม่แจ่มฮอดและอมก๋อยนะคะอุณหภูมิสูงสุดบ่ายนี้แตะที่ประมาณ33องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ขยับเล็กน้อยสูงสุดน่าจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสตลอดทั้งสัปดาห์ฝนลดลงค่ะแต่สัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีปริมาณฝน 60-70% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะติดตามอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะยังมีสาระข่าวสารข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะ

0: ่เข้มแข็งย่อมเป็นคนอ่อนโยนแต่ไม่ใช่อ่อนแอเพราะร้ายนั้นมักจะเอาชนะเราไม่ได้จนกว่าเราจะยอมแพ้มันคุณค่าอันแท้จริงของชีวิตนั้นอยู่ที่ความสามารถพอใจในเบื้องหลังมีหวังในเบื้องหน้าหนึ่งในวาทะข้อคิดพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้นีโอสุกี้สาขามีโชคพลาซ่าขอแนะนำป่อเปียเจ้าสมุทรค่ะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีทานง่ายกรอบอร่อยไม่เหมือนป่อเปียที่ไหนแน่นอนเมนูพิเศษแบบนี้อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะแวะมาค่ะนีโอสุกี้ป่อเปียเจ้าสมุทรที่มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forab มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forab จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forab ดูแลสุขภาพที่ Forab Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forab Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การเวลาคราฟแฟลต
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครคร
0: ับ Creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาครับสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่การสร้างเมืองเชียงใหม่โดยแนวคิดเรื่องเมืองมีชีวิตที่มีชะตาเป็นตัวกำหนดประกอบด้วยองคาพยพต่างๆได้กำหนดให้ส่วนหัวเวียงเป็นส่วนสำคัญดอยอยู่ทางทิศเหนือตามคติทักษาเมืองทิศเหนือของเชียงใหม่จึงมีความสำคัญมากเป็นที่ตั้งของสิ่งมงคลส่วนกลางเวียงเป็นตำแหน่งของสะดือเมืองเป็นศูนย์กลางของเมืองมีประตูด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งถือว่าเป็นกาลกิณีเมืองเป็นทางออกของขบวนแห่ศพและสิ่งอัปมงคลขณะที่ด้านทิศตะวันออกมูลเมืองและทิศตะวันออกเฉียงใต้อุตสาหะเมืองเป็นพื้นที่ทำการค้าขายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและด้านทิศตะวันตกบริวารเมืองเป็นเขตป่าและเขตการศึกษาของเมืองจากแนวคิดเรื่องความมีตัวตนของเมืองทำให้เชื่อว่าบางครั้งเมืองมีชีวิตรุ่งเรืองเพราะชะตาของเมืองดีบางครั้งเมืองก็มีชีวิตเศร้าหมองเกิดเหตุการณ์ไม่ดีจึงต้องทำการแก้ไขให้เมืองกลับคืนสู่สภาพปกติโดยการสืบชะตาเมืองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวเมืองทำให้เมืองมีชีวิตยืนยาวสืบไปเช่นเดียวกับการสืบชะตาบ้านและสืบชะตาคน
2: เทศบาลนครเชียงใหม่

0: เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ใหม่
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้15กรกฎาคมนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2569โดยเทศบาลนครเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติอีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดมลพิษจากฝุ่นหมอกควันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักในคุณค่าของต้นไม้และสิ่งแวดล้อมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองสร้างทัศนียภาพเมืองให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการร่วมกันปลูกต้นไม้และมีการแจกกล้าพันไม้ให้กับประชาชนและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมนำไปปลูกโดยมีคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวณสวนวังสิงห์คำเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
3: Mass FM Your happiness Our happiness

นิยมนิยมพันธุ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่งานอาสาสมัครคืองานที่เปิดโอกาสให้เราได้ช่วยเหลือสังคมค่ะทั้งยังทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นเพิ่มแรงบันดาลใจให้เราทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดค่ะเช่นกรณีของมิเชลซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องใช้สำนักงานในแถบชานเมืองบอสตันนะคะมิเชลต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและในทุกๆวันหลังเลิกงานเธอก็ต้องการการพักผ่อนเสมอค่ะเธอนั้นได้มุ่งหน้าไปที่สำนักงาน YMCA ท้องถิ่นเพื่อที่จะไปทำงานอาสาสมัครนั่นเองค่ะเธอบอกว่ามันเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะถึงแม้ว่ามิเชลจะไม่ได้มีเวลาว่างมากมายแต่การใช้เวลาว่างที่มีในการทำงานอาสาสมัครนั้นก็ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเธอบอกว่างานอาสาสมัครช่วยลดความตึงเครียดของฉันได้ทั้งยังช่วยเสริมแรงกายแรงใจให้ฉันอีกด้วยเพราะเมื่อคุณได้ใช้เวลากับสิ่งที่มีประโยชน์คุณจะรู้สึกดีกับทั้งตัวคุณเองแล้วก็ดีกับโลกใบนี้ด้วย

0: ับหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพ.ร.บ.ของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
3: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให
4: ้โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
3: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
3: สอบถามรายละเอียดได้ที่053241163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกจริง
4: ประทับใจ
3: ไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียง

0: Process Smart สาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้า Safe Mart สันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้า Safe Mart ทุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: Mass FM Your happiness, our happiness.

น้องเนเน่นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิกรสมกลางก็บอกว่าตนขอชื่นชมน้องเนเน่รอยันหรือน้องแพรรัตติการอำลอยเยาวชนวัย16ปีจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการแสดงทั้งร้องและเล่นกีตาร์สดในบทเพลงซอมบี้บนเวที America's Got Talent จนสามารถคว้า4เสียง Yesจากคณะกรรมการและได้รับเสียงชมจากผู้ชมทั่วโลกทั้งนี้ความสำเร็จของเนเน่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความสามารถนะคะแต่เกิดจากความมุ่งมั่นความมีวินัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคจากเด็กหญิงที่เคยเล่นดนตรีเปิดหมวกในจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นศิลปินเยาวชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป็นข้อพิสูจน์ว่าคนไทยหากมีความฝันและลงมือทำอย่างจริงจังย่อมสามารถก้าวไปแข่งขันและประสบความสำเร็จได้ในเวทีโลกทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตนได้มอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนำช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยันพร้อมทั้งพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจเนื่องในวันเยาวชนดีเด่นแห่งชาติต่อไปเพื่อยกย่องเชิดชูเยาวชนที่สร้างคุณประโยชน์และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สังคมสำหรับกระทรวงพม.โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมุ่งขับเคลื่อนนโยบายยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่21พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และกล้าสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลเช่นเดียวกับน้องเนเน่รอยันที่ใช้ความมุ่งมั่นความพยายามและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทยทั้งนี้เชื่อมั่นว่าหากมีความฝันและไม่หยุดพัฒนาตนเองคนไทยก็สามารถก้าวสู่ความสำเร็จในเวทีโลกได้อย่างแน่

0: ผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชั่นยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
1: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: มากอายุมากความเข้าใจ
4: ถาวรท่อไอเสีย
5: มากความรู้ใจมากประสบการณ
6: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
7: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุด
8: ทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
9: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
6: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
10: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
11: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
6: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
11: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
10: มนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
11: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
11: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
11: มนต์นมสด
12: Mass FM Your happiness, our happiness.

0: ลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย0956757989
1: An Education Beyond Tomorrow
2: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
2: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
3: วนัสสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้า
0: ร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
5: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
4: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที
0: นอกจากนี้ยังมีของดี
5: ฮองเจียงใหม
4: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนัน
0: เจิญจวนกันมาที่วนัสสนัน
4: ร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
4: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่จ้า
0: ฟังค่ะยังรอ คุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: Mass FM
4: มองปัญหาให้เหมือนเม็ดทรายที่ดูเหมือนจะเยอะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว Few problems like grains of sand they seem numerous but are actually tiny

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอังกฤษชี้อากาศร้อนจัดกลายเป็นเรื่องปกติใหม่แล้วไม่ใช่เรื่องผิดปกติอีกต่อไปสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักร Met Office เปิดเผยรายงานสถานภาพภูมิอากาศประจำปีระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้สภาพอากาศที่เคยเกิดขึ้นได้ยากกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นโดยเฉพาะคลื่นความร้อนที่เกิดถี่และรุนแรงกว่าในอดีตอย่างชัดเจนไมค์เคนดอนนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลภูมิอากาศและหัวหน้าผู้จัดทำรายงาน State of the UK Climate กล่าวว่าหากย้อนกลับไปในศตวรรษที่20สหราชอาณาจักรมีถึง1ใน5ปีที่อุณหภูมิสูงสุดของประเทศไม่เคยแตะ30องศาเซลเซียสเลยตลอดทั้งปีซึ่งอาจเป็นเรื่องที่หลายคนในปัจจุบันนึกภาพไม่ออกแต่ข้อมูลการตรวจวัดยืนยันว่าเคยเป็นเช่นนั้นจริงอย่างไรก็ตามปัจจุบันสภาพภูมิอากาศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนเหตุการณ์อากาศร้อนจัดกลายเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยขึ้นรายงานระบุว่าพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิในวันที่ร้อนที่สุดของปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 4.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงปีพ.ศ. 2504ถึง2533ขณะที่กรุงลอนดอนมีจำนวนวันที่อุณหภูมิสูงกว่า30องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้นมากกว่า4เท่านอกจากนี้ปี2568ยังได้รับการบันทึกเป็นปีที่ร้อนที่สุดของสหราชอาณาจักรนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บสถิติในปี2427ค.ศ. 1884และอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงทศวรรษล่าสุดสูงกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างปี2504ถึง2533ถึง 1.33 องศาเซลเซียสสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรระบุว่าปี2568ถือเป็นครั้งที่6ในศตวรรษที่21ที่ประเทศทำสถิติอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีสูงสุดครั้งใหม่พร้อมคาดการณ์ว่าสถิติดังกล่าวมีแนวโน้มจะถูกทำลายลงอีกภายในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้านายเคนดอนกล่าวว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สะท้อนอย่างชัดเจนว่าสภาพภูมิอากาศแบบที่ผู้คนคุ้นเคยในศตวรรษที่ผ่านมาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วและโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่อากาศร้อนจัดและเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าเดิมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
11: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
10: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
12: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิว

0: อยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 93.5

หลับสักตื่นพักฟื้นเอาเรี่ยวเอาแรงตื่นมาพรุ่งนี้เช้าก็สู้ชีวิตกันต่อไปเพราะหลายคนไม่ถูกหวยกันนะคะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นมาพร้อมกับเพลงที่ให้กำลังใจดีๆมากกับรักต้องสู้ชีวิตก็ต้องสู้เช่นเดียวกันกิฟต์โมโนโทนนะคะและโบสุนิตาเลจิกุลกับเจ้าหญิงในนิยายค่ะ 17:00 นกับ18นาทีกับวันพฤหัสบดีของเรานะคะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านและการจราจรการเดินทางที่ค่อนข้างหนาแน่นในทุกจุดเลยทีเดียวค่ะชีวิตมีอะไรต้องลุ้นเยอะๆมากมายไม่นอกเหนือจากการลุ้นเรื่องของวันนี้ก็ลุ้นหวยใช่ไหมพรุ่งนี้ค่ะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รอลุ้นกันเขาจะมีการประกาศผลซึ่งรอบนี้ได้ข่าวว่ามีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เยอะเลยนะเดี๋ยวลุ้นกันว่าใครที่รายเก่าที่ลงทะเบียนไว้จะได้หรือไม่ได้พรุ่งนี้ชาวประกาศรายชื่อรู้กันแน่นอนค่ะเชื่อว่าดราม่าคงตามมามากมายเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีดราม่าเยอะมากๆจริงๆนะคะฟังเพลงเก่าๆด้วยกันกับช่วงเย็นแบบนี้เชียงใหม่รีเทโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่วงเย็นของดรามาพร้อมกับความสวยและความมั่นใจเลือกวิกผมใส่แล้วสบายไม่ร้อนด้วยใส่แล้วดูดีนะคะคืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และก็มีวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเนียนสวยและเป็นธรรมชาติใส่แล้วดูดีเสริมความมั่นใจจะออกงานไหนก็สวยได้ค่ะคุณผู้ฟังมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีผมสั้นผมยาวมีหมดเลยทีเดียวแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมของจริงกันได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นสอบถามเพิ่มเติม0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ดูข้อมูลเพิ่มเติมและรีวิวได้ที่ Facebook ของ HiYuWig ค่ะ HIYOUWIGS กับ HiYuWig มาดูแลความสวยและความมั่นใจได้กับวิกผม HiYu เชียงใหม่นะคะมิสเตอร์ทีมเพลงนี้กับ

0: พลงเก่าแล้วคุณผู้ฟังแบนด์วากอนเพลงนี้เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลังเราไม่สามารถย้อนเวลาได้อาจจะแค่หมุนเข็มนาฬิกาให้มันย้อนไปแต่ว่าจริงๆเวลามันก็ไปเรื่อยๆแต่ละวันของเราอย่างวันนี้ก็วันพฤหัสบดีพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็วันศุกร์แล้วและกำลังจะผ่านอีกหนึ่งสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะชั่วโมงนี้ของเราค่ะมาพร้อมกับให้คุณได้เลือกกันกับรถคันเก่งแล้วก็คันใหม่อย่าลืมแวะไปที่บริการที่ศูนย์บริการของมิสูแสงชัยกันละกันค่ะสำหรับท่านที่อยากจะได้รถคันใหม่ต้องบอกเลยนะว่าเรามีออปชั่นสวยๆแล้วก็มีให้คุณได้เลือกหลากหลายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสุดเลยค่ะเดินทางได้อย่างแฮปปี้แล้วก็มั่นใจยิ่งขึ้นกับศูนย์บริการของมิสูแสงชัยนะคะซึ่งเราจะมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษในช่วงของเดือนนี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังมองหารถคันใหม่แต่ไม่รู้ว่าคันไหนจะเหมาะกับคุณค่ะแวะไปกันได้ในงานของมิสูแสงชัยโปรดีเรนนี่เดย์นะคะ 18-19 กรกฎาคมนี้ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้กับมิสูแสงชัยเชียงใหม่ทั้ง2สาขา 8:00 น.-17:00 น.นะคะพบกับกิจกรรมพิเศษสุดตลอดทั้งงานลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับพายจากแมคโดนัลและก็ทดลองขับรับเสื้อทีมของ Mitsubishi Lariat Limited Edition จองระออกรถรับกระเป๋าเดินทางด้วยภายในงานก็สัมผัสรถใหม่กับ Mitsubishi แบบครบลายเลยค่ะทั้ง Xforce HEV Xpander Cross Milas Astrad และก็ Triton พร้อมกับเดียวพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะโอกาสดีแบบนี้ไม่ได้มีทุกวันค่ะถ้ากำลังวางแผนในการออกรถ2วันนี้คือช่วงเวลาที่ไม่ควรพลาดแวะไปเจอกับเราได้18และก็19กรกฎาคมนี้กับโชว์รูมของมิสูแสงชัยทั้ง2สาขาในเชียงใหม่สาขาแม่เหียค่ะอยู่ติดกับแมคโครหางดง0931400165และที่มิสูแสงชัยสาขาแม่โจ้อยู่ที่แยกรวมโชคนะคะ0864298251ส่วนลูกค้าที่อยู่โซนลำพูนก็ไปใช้บริการได้กับมิสูสาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949ค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook แฟนเพจของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเดโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงกันเก่าๆของพะโล้นพะละพลเพลง
1: คุณเคยรู้บ้างไหมว่านี่ใคร
0: นี่คือป้อนจากพะละพลฟีเจอริ่งกับไก่มีสุขค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่

กองสลากก็ไม่สงสารเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังหลายคนบ่นในเฟซค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับงวดนี้อาจจะพลาดไปแต่คนรวยก็เยอะได้ค่ะว่าแถวโซนลำพูนก็ได้รางวัลที่1กันไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะสงสารเถอะงานเก่าของเอนันบุญนาค่ะและทัดทานจากแสงปฏิวัติเรืองศรี 17:44 นไม่ว่าคุณจะเครียดจากเรื่องใดมาเครียดจากเรื่องงานเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความอร่อยของอาหารทะเลทำให้คุณหายเครียดหายเหนื่อยได้แวะกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดแล้วเรียบร้อยและพร้อมเสิร์ฟพร้อมให้บริการขนทับของความอร่อยมาให้คุณได้เลือกทานกันอย่างมากมายทีเดียวชอบทานอะไรกุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนไปนี้เน้นปูไว้ก่อนปูทะเลผัดผงกะหรี่หรือว่าจะเป็นแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองไข่เจียวโคตรปูเนื้อปูหล่นนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นมากมายทีเดียวค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูปลาที่หลายคนชื่นชอบหรือว่าจะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลากรอบนอกนุ่มในปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกไข่ผัดกระปินะคะปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดได้หมดเลยทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงเมนูของกุ้งด้วยนะคะขึ้นชื่อเรื่องความสดความสะอาดก็ต้องที่นี่กุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่เลยค่ะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาไซเบิ้มมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำกุ้งอบวุ้นเส้นต้มยำกุ้งทอดมันกุ้งเล่นอื่นมากมายทีเดียวแวะไปกันได้บรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยบริการก็ประทับใจทั้งหมดนี้รวมไว้ที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะฮะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่าน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยนะฮะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางและสะดวกสบายมากๆ 17:00 นถึง 23:00 นจองตั๋วล่วงหน้าได้ค่ะสำหรับท่านที่มีแผนจะจัดงานเลี้ยงต้องการให้เราดูแลเป็นพิเศษก็จองตั๋วล่วงหน้าได้กันพลาดเลยนะ0635251719เบอร์นี้0635251719เลือกนั่งได้หลายโซนค่ะโซนสวนอากาศดีสบายๆเป็นโอเพนแอร์ที่หลายคนชอบกันนะหรือว่าจะเป็นโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยทุกมุมเราพร้อมให้บริการและพร้อมเสิร์ฟเสมอดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และ TikTok ของแท้จีนชมจันทร์พลัสเมนูยั่วๆแล้วก็ความอร่อยและรวมไปถึงบรรยากาศดีๆรอกันอยู่ทุกวันที่แท้จีนชมจันทร์พลัสอย่าลืมแวะไปกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานเก่าของไมเคิลสุริเสวีเพลงนี้พูดลาสักคำค่ะ

ทษขอโพยกันด้วยนะถ้าเกิดทำให้เธอต้องเสียใจหมดแล้วหมดเลยบางทีมันหมดใจมันหมดความรู้สึกดีๆให้มันก็หมดไปเลยจริงๆเหมือนเพลงนี้บอกนะคะเวลาใกล้หมดอีตังหาค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้17:53 นกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้ของเราแล้วก็ขอบคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยกับความอร่อยอย่าลืมแวะไปท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดรอแล้วเรียบร้อยยกทะเลมาให้คุณได้ทานกันถึงเชียงใหม่กับเมนูของอาหารทะเลที่สดใหม่สะอาดและบรรยากาศดีจองโต๊ะล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติมกับท่าจีนชมจันทร์พลัส0635251719เบอร์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวิกผมสวยๆใส่แล้วดูดีและมั่นใจไม่ร้อนใส่ง่ายเราพร้อมให้บริการคุณกับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรากับไฮยูเชียงใหม่พร้อมให้บริการเสมอนะคะพูดถึงอากาศร้อนๆตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังญี่ปุ่นเขาก็เจออากาศร้อนเช่นเดียวกันนะคะถึงเวลาบอกลาสูตรญี่ปุ่นเปลี่ยนกฎแต่งตัวเพราะอากาศร้อนเกินรับไหวมีการปรับวัฒนธรรมการทำงานรับมือคลื่นความร้อนผ่านทางโครงการโตเกียวคูบิชนะคะอนุญาตให้เข้ารับราชการแต่งกายแบบลำลองเช่นอาจจะเป็นเสื้อโปโลกางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าผ้าใบเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคลมแดดแล้วก็ประหยัดพลังงานมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กรุงโตเกียวออกประกาศเตือนโรคลมแดดครั้งแรกของปีขณะที่ญี่ปุ่นเองเพิ่งผ่านฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์แล้วก็มีผู้ป่วยจากโรคลมแดดกว่า 100,000 คนในปีที่ผ่านมานะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าการปรับตัวด้านการแต่งกายและการใช้พลังงานอาจจะกลายเป็นความปกติใหม่ของหลายประเทศเลยทีเดียวค่ะเมื่อโลกต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและรวมไปถึงเอลนิโญที่น่ากลัวมากๆซึ่งไทยเราเองบางทีก็ต้องมีการปรับการแต่งกายการแต่งตัวด้วยเหมือนกันยุคนี้สมัยนี้นะจริงๆเราจะว่าไปเวลาออกจากบ้านถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปติดต่อราชการออกจากบ้านไปคาเฟ่ไปเที่ยวเนี่ยเราก็แต่งกายสบายๆกางเกงขา3ส่วนก็ได้ถ้าเกิดขาสั้นมันดูโป๊ไปก็ขา3ส่วนหรือว่าจะเป็นการใส่เสื้อผ้าที่ดูแบบโปร่งๆโล่งๆสบายได้ดึงระบายอากาศได้ดีค่ะเพราะว่าอากาศเมืองไทยแม้จะไม่ร้อนแรงเหมือนที่อื่นเขาแต่มันก็คือความร้อนแล้วก็พอร้อนปั๊บเหงื่อก็ออกมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะทำให้หลายๆอย่างดีขึ้นนั่นเองโลกเราร้อนขึ้นก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเวลาหมดแล้วส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้งานเก่าของป้างนครินทร์ กิ่งศักดิ์กับพี่ชายนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์นะพรุ่งนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่ชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: Radio, Radio to Wonderland. ชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได
1: ้อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-6

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับอยู่เป็นคุณผู้ฟังสำหรับเย็นวันพฤหัสบดีวันนี้นะครับ16กรกฎาคมนะครับนอกเหนือจากอากาศที่เราอยู่ในสัปดาห์แห่งฝนแล้วก็มืดเร็วนะฮะท้องฟ้าสลืมสลือขมุกขมัวตลอดนะฮะบางแห่งก็ฝนตกโปรยปรายนะครับยังมีคำเตือนเรื่องของฝนฟ้าอยู่ตลอดสัปดาห์นี้เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นช่วงที่คุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านทีเดียว6โมงถึงทุ่มเนี่ยนะฮะฉะนั้นเราก็มีเพลงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถฟังเพลงกันนะครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับแล้วก็วอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์นะครับเป็นช่วงสัปดาห์ที่คงจะต้องมารีไวซ์กันใหม่นะก็เพื่อความสะดวกสบายใจของผู้ใช้บริการวอร์มอัพก็มีมาตรการไม่ว่าจะเป็นการตรวจการจัดการการซ้อมการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสะดวกสำหรับผู้มาใช้บริการที่วอร์มอัพนะครับฉะนั้นมั่นใจได้คุณสามารถใช้บริการได้ที่วอร์มอัพคาเฟ่แบบสบายใจได้เลยทีเดียวแล้วอย่าลืมนะครับฟุตบอลเนี่ยที่เนี่ยเปิดให้ดูจนเรียกว่าถึงคู่สุดท้ายเลยนะฮะใครที่อยากดูฟุตบอลก็แวะมาได้ที่วอร์มอัพเดอะเบสอินทาวน์ครับ0534006777นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจค่ำวันนี้ของเรากับเรดิโอทไวไลท์ครับเรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

็นช่วงของการเดินทางบางท่านถึงบ้านแล้วนะครับบางท่านก็ยังไม่ถึงนะถ้าบางทีรถติดเยอะๆก็ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนผมไปก่อนก็แล้วกันถึงแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะคุณผู้ฟังบ่ายวันนี้เย็นวันนี้ค่ำวันนี้ก็เหมือนกันก็ไม่มีอะไรมากมายทุกวันที่16มันก็อย่างนี้นะคุณผู้ฟังนะผมต้องหาเพลงปลอบอกปลอบใจให้คุณผู้ฟังทำใจสบายๆไม่คิดเยอะเพราะเดี๋ยวยังไงก็ไม่เกิน15วันเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็หาเรื่องสนุกๆกันต่อละมีเพื่อนเยอะไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้มีเพื่อนเยอะทุกวันที่16เนี่ยเพื่อนเยอะมากเลยทีเดียวก็เมื่อคืนก็แหมกว่าผมดูฟุตบอลนะครับพอเหลือเวลาอีกสัก5นาทีก่อน4นาฬิกานี่ผมก็นอนละดูละแค่นั้นพอละนะฮะก็เข้าใจอยู่ส่วนวันนี้เมื่อตอนบ่ายก็วอลเลย์บอลชายนะวอลเลย์บอลชายก็ไทยก็ชนะเมียนมาไป3เซตรวดเหมือนกันเหมือนเมื่อวันก่อนชนะเวียดนามแล้วก็วันนี้ก็ชนะพม่าไปนะฮะก็คงจะเป็นที่1ในสายแล้วครับดูท่าทางแล้วไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไปเจอกับทีมอื่นในสายต่อไปก็มานั่งลุ้นกันต่อนะครับช่วงที่แบดมินตันก็ลุ้นสนุกจะแปนโอเพ่นนะฮะน้องพิงก็จบแค่รอบ2ไปเจอแหมมือต้นๆเลยทีเดียวส่วนคู่นะฮะบาสกับเฟมก็แหมเจอแชมป์เก่าอีกเหมือนกันนะฮะก็ไม่ผ่านเหมือนกันตอนนี้น่าจะเหลือวิวนะฮะชายเดียวอีคิวแหมผมดูไม่ทันจบนะฮะไม่แน่ใจว่าผ่านหรือยังนะครับลุ้นเอาใจช่วยแล้วกันช่วงนี้ดูกีฬาครับคุณฟังไม่ต้องคิดเยอะสบายๆ Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534 00677นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร 053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องลาแล้วนะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยว 19:00 นแล้วค่ำวันนี้คงลาแค่นี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับขอให้คุณฟังเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและจะเข้าร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกกระทรวงมหาดไทยเตรียมนัดประชุมเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดทุจริตสอบท้องถิ่นกลุ่มแรกกว่า 3,600 คนในวันพรุ่งนี้ทางการอินเดียสั่งห้ามลูกเรือชาวอินเดียทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เมื่อเวลา 17:00 น.ที่ผ่านมามุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกของนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะได้เดินทางไปยังสามเมืองใหญ่ได้แก่นครเซี่ยงไฮ้เพื่อเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ซึ่งจะมีโอกาสได้พบปะกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ AI รายใหญ่ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานรองรับเช่นการตั้ง Data Center ฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีหรือชิ้นส่วนประกอบพร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครเฉิงตูเพื่อเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนและวันสุดท้ายที่กรุงปักกิ่งจะหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจในหลายด้าน
3: เรื่องที่ครั้งนี้ก็หนึ่งก็ไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปเปิดสำนักงาน BOI ที่เฉิงตูแล้วก็ทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เลยขอให้ผมได้ไปเยือนปักกิ่งด้วยอย่างเป็นทางการก็จะได้ใช้เวลาเดียวกันเลยเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆแล้วก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่างๆ
2: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และภาคธุรกิจไทยเพื่อพบปะนักลงทุนจีนและแสวงหาโอกาสการลงทุนอันจะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังประกาศผลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีผู้ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 รายและเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อได้วันพรุ่งนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคม2569 กระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้ถือเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
5: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2หน่วยงานรวมกระทรวงการคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาให้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่จำนวนประมาณ6ล้านรายโดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดเงินกู้ที่เคยตั้งงบประมาณรองรับผู้มีสิทธิ์กลุ่มเดิมจำนวน 13,180,000 รายในช่วง2เดือนนี้มาใช้ดำเนินการทดแทนเพื่อเยียวยาผู้ที่หลุดจากระบบสวัสดิการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,600 คนในวันพรุ่งนี้จากนั้นจะตรวจนับคะแนนและประกาศขึ้นบัญชีใหม่
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีตรวจพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนใหม่เพื่อเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักและเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยตรงเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจออกประกาศบรรจุเป็นผู้มีสิทธิในการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งดังกล่าวและจากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจนจำนวน 5,814 คนซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มจากการหารือร่วมกันเห็นด้วยว่ากรณีนี้ถือเป็นความจำนนต่อหลักฐานที่ปรากฏความไม่ถูกต้องชัดเจนจึงเตรียมจัดประชุมเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อมีมติเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มแรกทันทีจำนวน 3,621 คนควบคู่ไปกับการพิจารณายืดอายุบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดสำหรับการเร่งรัดดำเนินการในครั้งนี้มุ่งหวังคืนความชอบธรรมให้แก่กลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องตามกระบวนการจริงซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยหลังจากกระบวนการเพิกถอนผู้กระทำผิดเสร็จสิ้นกระทรวงมหาดไทยจะประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจนับคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนเพื่อจัดลำดับคะแนนใหม่ก่อนจะพิจารณาเรียกบรรจุบุคคลในลำดับถัดไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
6: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเรา

0: อย่างจริงจังปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนทางคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งจะนำข้อมูลหลักฐานทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงการตรวจข้อสอบท้องถิ่นจำนวน 800,000 ใบว่าขณะนี้กระดาษคำตอบอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดังนั้นจะตรวจจากหลักฐานจากแฟลชไดรฟ์ที่สแกนสำเนาคำตอบไว้แล้วโดยผู้ตรวจข้อสอบส่วนหนึ่งจะเป็นคณะกรรมการที่มีความเป็นกลางส่วนกรณีกลุ่มคนที่จะถูกให้ออกจากราชการจำนวน 3,621 คนจะต้องชดใช้เงินเดือนที่เคยได้รับอย่างไรนั้นเรื่องนี้จะมีการพิจารณาตามพฤติกรรมอีกครั้งว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไปซึ่งกลุ่มนี้บรรจุเป็นข้าราชการช่วงเดือนมีนาคม2569ที่ผ่านมาส่วนกรณีขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ภาคคอที่กรรมการมีการกดคะแนนเพื่อให้อีกกลุ่มสอบผ่านนั้นต้องกลับไปดูข้อเท็จจริงซึ่งอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.เช่นเดียวกับการตรวจกระดาษคำตอบกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตรวม33รายกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพบว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน33รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น6รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วทั้ง33รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่71คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน14รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน13รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน44รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้สั่งปิดสถานบริการที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยชั่วคราว3แห่งและจะตรวจให้ครบทั้ง50เขต
2: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตรวมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบการประเมินระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงและการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยล่าสุดได้มีคำสั่งปิดและระงับการให้บริการชั่วคราวกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันพบพฤติการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีป้ายทางหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยพบการเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีพบผู้ประกอบการยังคงลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดการดำเนินกิจการภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนคำสั่งระงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะมีโทษปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนคำสั่งจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคัดกรองธุรกิจเสี่ยงกว่า 3,000 รายป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีและเตรียมออกมาตรการควบคุมเพิ่มเติมเริ่มวันที่1สิงหาคมนี้
3: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีโดยใช้ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น

0: งบการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มความเสี่ยงโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายนที่ผ่านมามีบริษัทจัดตั้งใหม่ 38,246 รายในจำนวนนี้พบบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 และเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 3,270 รายโดยธุรกิจที่พบมากที่สุดได้แก่ร้านอาหารและภัตตาคารธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการส่วนจังหวัดที่พบได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและสมุทรปราการขณะที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ3อันดับแรกได้แก่จีนอินเดียและฝรั่งเศสนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังตรวจสอบนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 40 ถึง 49.99 ใน10จังหวัดท่องเที่ยวและกรุงเทพปริมณฑลอีก6จังหวัดซึ่งพบกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงมากก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสรรพากรกรมที่ดินสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมตรวจสอบต่อไปอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการจดทะเบียนกรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปปุริมประโสภาภาครายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า150รายโดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้รับความนิยมสูงสุดนายภูนพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า150รายและยังมีผู้สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเข้าสู่ระบบโดยธุรกิจที่ได้รับความสนใจมากที่สุดได้แก่อาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงมากโดยแพ็กเกจแฟรนไชส์อาหารมีมูลค่าเริ่มต้น 16,000 บาทซึ่งภาครัฐสนับสนุนค่าแพ็กเกจสูงสุดร้อยละ50ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชำระเพียง 8,000 บาทพร้อมได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับเริ่มต้นสร้างอาชีพนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุนด้านช่องทางการจำหน่ายโดยมีพื้นที่ขายในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมถึงพื้นที่การค้าในตลาดกว่า100แห่งรวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่เป็นเวลา6เดือนตลอดจนได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารและสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างฐานลูกค้าเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570อธิบดีกรมประมงชี้แจงผลตรวจพิสูจน์ชนิดสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นอาจเกิดจากการใช้ตัวอย่างคนละรุ่นการผลิต
2: นางธิติพรหลาวประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีที่สังคมให้ความสนใจและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจชนิดสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องกรมประมงขอชี้แจงว่าการดำเนินการเป็นไปตามเทคนิคมาตรฐานของห้องปฏิบัติการสากลโดยใช้หลักสันฐานวิทยาหรือ morphology identification และหลักอนุกรมวิธานหรือ taxonomy ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่กรมประมงใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกและผ่านการประเมินจากประเทศผู้ค้าอาทิสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลีอย่างต่อเนื่องสำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ส่งมาให้ตรวจสอบเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน3ชุดกรมประมงได้ตรวจสอบและจำแนกชนิดปลากระป๋องตามหลักการที่ถูกต้องซึ่งสามารถจำแนกปลานิลและปลาหมอคางดำได้เนื่องจากปลาทั้ง2ชนิดมีลักษณะจำเพาะเช่นจำนวนแถวเกล็ดเหนือเส้นข้างลำตัวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับการตรวจวิเคราะห์ด้วยลำดับเบส DNA นั้นเป็นอีกหนึ่งเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่มีความจำเพาะแต่การเตรียมตัวอย่างสำหรับการตรวจวิเคราะห์จะต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนในระดับโมเลกุลใช้เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายสูงส่วนกรณีผลการตรวจของหน่วยงานอื่นแตกต่างจากผลการตรวจของกรมประมงในทางวิชาการจำเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นตัวอย่างจากรุ่นการผลิตเดียวกันหรือกระป๋องเดียวกันหรือไม่เนื่องจากโรงงานอาจใช้วัตถุดิบจากหลายแหล่งในแต่ละรุ่นการผลิตและกรณีที่ปัจจัยแวดล้อมของตัวอย่างที่ตรวจแตกต่างกันก็อาจส่งผลให้มีการจำแนกชนิดแตกต่างกันได้ชวนันท์มาลีรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: หลายคนอาจคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบินอวกาศหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ใช้เดินทางการพยากรณ์อากาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารจัดการภัยพิบัติการเกษตรแม่นยำหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วล้วนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้นวันนี้หลายประเทศกำลังลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศอย่างจริงจังบางประเทศถึงขั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งอนาคตขณะเดียวกันยังมีการศึกษารูปแบบใหม่ๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลในอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของ AI ในระยะยาวประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นสูงสูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับกรมการขนส่งทางน้ำของอินเดียออกคำสั่งห้ามเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าผู้จัดการเรือพาณิชย์และบริษัทจัดหางานส่งลูกเรือชาวอินเดียไปทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญที่สุดของโลกจนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติมหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของลูกเรือชาวอินเดียที่ปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียนอกจากนี้ยังกำชับให้กัปตันเรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแล่นเรือด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุซและบริเวณหน้าน้ำโดยรอบทั้งนี้อินเดียมีลูกเรือที่ทำงานบนเรือพาณิชย์ทั่วโลกมากกว่า 300,000 คนสูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามมีรายงานลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต2รายจากเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ซาอุดีอาระเบียมูลค่า 1,960 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงระบบปล่อยจรวดนำวิถีความแม่นยำสูงพร้อมหัวรบจำนวนสูงสุด 20,000 ชุดโดยระบุว่าการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งนี้จะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐและซาอุดีอาระเบียและประเทศพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ทวีความตึงเครียดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในเมืองอับฮาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีอิหร่านพร้อมบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่อง ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 22:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 16:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 น.
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้อง
1: เพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยา

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระคณิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวัชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569พระเทพวชิระวิทยานุสิตวราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หม่อมราชวงศ์จียากรอาภากรเสสาเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการ Qboss SSL 47ในการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในนามทีมวายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติจิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬานายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569 รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทรี
1: Refresh refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ครายการทอล์คที่เป็นแนววาไรตี้นะครับโดยที่จะเอาข่าวสารสาระบันเทิงเอามาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับผมธีรพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คและลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรายการทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้นะครับที่ www.chiangmairadio.com นะครับแล้วก็ทุกสิ้นวันนะครับทางทีมงานจะนำเอาไฮไลท์ช่วงสำคัญของรายการเอาไปโพสต์ไว้ในแฟนเพจ Facebook ใน TikTok และใน YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คด้วยนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ช่วงเชียงใหม่ทอล์คเป็นช่วงบอกเล่า90เหมือนเดิมนะครับก็จะแจ้งกิจกรรมเรื่องแจ้งให้ทราบประกาศแจ้งเตือนต่างๆทุกประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดในจังหวัดเชียงใหม่เรื่องที่เกิดในภูมิภาคเรื่องที่เกิดในบ้านเราเรื่องที่เกิดทั่วโลกเอามาพูดคุยกันในช่วงที่1ช่วงบอกเล่า90เชียงใหม่ทอล์คช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์คครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ทุกเรื่องราวที่อยู่ในประเด็นแล้วก็อยู่ในกระแสไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมต่างๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆด้วยทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องส่งอยู่ในห้องไลฟ์เรียบร้อยแล้วคุณอัศวิน A1บอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งความหวังแห่งชาติและวันนี้สมหวังหรือผิดหวังครับแจ้งได้นะครับวันนี้มีคนสมหวังเยอะเลยนะครับอยู่ที่ลำพูนคนหนึ่งป่าซางนะครับสมหวังไป6ล้านสมหวังแรงจังคุณพุทธชัยชนะสวัสดีนะครับคุณเอกลินพิสภูสวัสดีนะครับนะฮะหลายๆท่านก็กำลังทยอยเข้ามากันนะครับในห้องไลน์นี้เดี๋ยวให้เวลากันสักแป๊บนึงเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับคุณฟังเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของเชียงใหม่ทอครับสักครู่เดียวครับ

0: ุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831940

0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยได้ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
5: ทักทายแฟนรายการหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์เพิ่มเติมนะครับคุณยุพาสวัสดีครับอาจารย์ทศพรชัยประคองจันอักสวัสดีครับคุณพี่สารรุหะฉันสวัสดีนะครับยูเซอร์ทุกท่านสวัสดีนะครับคุณเกตคุณอำนาจ79คุณเอ็นคุณจตุรงค์เชื่อพุทธคุณครูโอคุณเบล11502คุณเด็กใต้ป้ายนครคุณต่อยวัดสิงห์คุณธินวุฒิหานตระกูลคุณธิราวีปีนาคคุณอินกรคงบุญคุณสมบัติครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเสียงดีเจฉลามมาโวยวายเดินเดินบ่นโวยวายทั้งวันนะครับก็เขาคงมีความสุขของเขาอะนะผมก็เลยไม่รู้ใจยังไงปล่อยเข้าไปตามเป็นธรรมชาติคุณผู้ฟังครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับตามธรรมเนียมนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันฝนจริงช่วงที่เชียงใหม่ฝนไม่ตกมา2วันแล้วนะครับร้อนอากาศร้อนนะไม่ตกมา2วันแล้วนะครับคุณพระพลอยดีวะเนี่ยสวัสดีนะครับวันนี้มีอินโฟกราฟิกจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับพยากรณ์อากาศวันนี้16กรกฎาคมช่วง18นาฬิกาที่ผ่านมาก็พยากรณ์ไป24ชั่วโมงจนถึง18นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือฝน 40% ครับภาคกลาง 40% ครับภาคอีสาน 40% ครับภาคตะวันออก 60% กรุงเทพปริมณฑล 60% วันนี้ฝนค่อนไปทางภาคตะวันออกและกรุงเทพนะครับภาคใต้ ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยก็ฝั่งละ 30% เท่ากันนะครับเน้นไปที่ภาคตะวันออกนะฮะส่วนของแยกลายภาคไปแล้วนะครับก็ทั่วไทยถ้าเฉลี่ยจริงๆก็ครึ้มวันนี้เชียงใหม่ก็ครึ้มมีแดดออกแค่ช่วงประมาณช่วง10โมง11โมงจนถึงช่วงประมาณบ่ายๆนะครับแล้วก็ครึ้มแล้วก็มาสว่างแดดมาอีกทีตอน 5-6 โมงเย็นแล้วก็มืดนะครับภาพรวมก็ประมาณเนี้ยนะครับอย่างที่อินโฟกราฟิกบอกนะครับเน้นไปที่ภาคตะวันออกกับกรุงเทพปริมณฑลนะครับฝนจะเยอะหน่อยที่อื่นก็ 30-40% เดี๋ยวผมดูเพจเรื่องของแจ้งเตือนอากาศนิดนึงครับว่ามีโซนไหนบ้างที่มีโอกาสที่จะมีฝนแบบชัดเจนบ้างนะครับก็ไม่มีนะครับภาพรวมก็เหมือนทางอุตุเขาพยากรณ์มานะครับฝั่งของเชียงใหม่เองนะครับเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2026อันดับ2นะครับโดยนิติสารท่องเที่ยว Travel and Leisure นะครับเป็นนิสารท่องเที่ยวชื่อดังของอเมริกาเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2026นะครับเป็นรางวัลเขาเรียกว่าสำรวจรางวัลระดับ World Best Award นะครับก็จะเชิญชวนนิสารฉบับนี้เชิญชวนผู้อ่านจากทั่วโลกมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางที่ประทับใจให้คะแนนหมดฮะโรงแรมรีสอร์ทเมืองเกาะเรือสำราญสปาสายการบินบริการอื่นเอามารวมคะแนนกันนะครับอันดับ1เกียวโตญี่ปุ่นอันดับ2เชียงใหม่ประเทศไทยอันดับ3ฮอยอันเวียดนามอันดับ4กรุงเทพประเทศไทยอันดับ5เสมราชกัมพูชาอันดับ6โตเกียวญี่ปุ่นอันดับ7อูบุตอินโดนีเซียอันดับ8อุดัยปุระอินเดียอันดับ9โอซาก้าญี่ปุ่นอันดับ10ชัยปุระอินเดียอันดับ11กรุงโซลเกาหลีใต้อันดับ12มุมไบอินเดียอันดับ13โกเบญี่ปุ่นอันดับ14พนมเปญกัมพูชาและก็อันดับ15ประเทศสิงคโปร์เลยนี่15อันดับเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2026นะครับก็ต้องร่วมแสดงความยินดีนะครับแต่ละท่านก็บอกมันจะดีที่สุดได้ไงถนนก็พังฟุตบาทก็เละ นะครับดูภาพรวมเขามองภาพรวมวันนี้วันแห่งความอย่างที่คุณอัศวินบอกสวัสดีคุณแม่จันทาครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วนะครับคุณระเนะครับวันนี้วันแห่งความหวังเราวันที่1ครับ639 214เลขท้าย2ตัว71นะครับเลขหน้า3ตัว683กับ709เลขท้าย3ตัว746กับ427นะครับเห็นบอกวันรางวัลที่1ไปอยู่ที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนใบหนึ่งนะ6ล้านก็แสดงความยินดีด้วยเห็นว่าเป็นมีอาชีพค้าขายนะครับเป็นแม่ค้านะครับบอกซื้อแล้วมันไม่ถูกหาสรุปเมื่อวานนี้น้องไทเกอร์แพนด้าแดงทายถูกนะคุณอัศวินทายผิดคุณอัศวินทายอังกฤษน้องไทเกอร์ทายอาเจนก็ชนะแบบนาทีบาปอีกแล้วบอลตอนชนะเหมือนตอนชนะอะไรชนะอียิปต์เข้ามาใช่ไหมชนะลูกสุดท้ายตอนนาทีบาปนะครับตอนนาที7ก็ตอนนี้เราได้คู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026แล้วนะคุณผู้ฟังก็คืออาร์เจนตินากับสเปนก็สูสีอะนะเชียร์ทีมไหนรักทีมไหนก็ว่ากันไปเอาทีมนั้นนะอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังที่ หลายท่านรอคอยก็คือการประกาศผลนะครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อันนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่มีการเอาเกณฑ์กรณีผู้ขอใช้สิทธิ์มีบุตรไปขอหักลดหย่อนภาษีในฐานะบิดามารดามาใช้ในการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติมีเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรเข้ากับเกณฑ์สินเชื่อทั่วไปที่ประกาศไปก่อนหน้านี้นะครับก็ตัดออก2ข้างนี้แล้วก็ที่ผ่านมานะครับมีการเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่แท้จริงจากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีก 5.4 ล้านคนนะครับเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามขั้นตอนนะฮะตอนนี้ก็จะประกาศผลพรุ่งนี้17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในชั้นรัฐธนาคารของรัฐแห่งนะครับย้ำอีกครั้งนะครับออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามแล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้วแล้วมาเช็คสิทธิ์ก็คือสมาชิกเก่าถ้าผ่านพรุ่งนี้ตั้งแต่1สิงหาไปก็ใช้สิทธิ์ได้เลยแต่กลุ่มใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ 5.4 ล้านคนนั้นถ้าผ่านจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลา69นะครับแล้วก็เรื่องของการขอทบทวนสิทธิ์ขออุทธรณ์กันก็เดี๋ยว17ถึง31กรกฎาคมเขาก็จะเปิดให้ทีนี้ความตื่นเต้นมันอยู่ตรงนี้ความตื่นเต้นมันอยู่ตรงนี้คือทางกระทรวงอ่ะเขาเคาะตัวเลขมาแล้วคุณฟังว่าส่งเข้าไปทั้งหมด18ล้าน820,000ลายประมาณตัดเศษไม่พูดถึงนะครับประมาณนี้พรุ่งนี้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นนะครับ9ล้าน500,000ลายหายไปครึ่งหายไปครึ่งหนึ่งโฆษกกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าจากการพิจารณาผลเนี่ย 18.82 ล้านลายเหลือ 9.51 ล้านลายแบ่งเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเดิม 12.7 ล้านลายกลุ่มที่2คนที่ไม่มีบัตรตามฐานข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีก 740,000 ได้สำรวจเพิ่มเติมในช่วงการลงทะเบียน 5,380,000 ลายเนี่ยรวมกันแล้วอ่ะ18ล้านเหลือ9ล้าน5พรุ่งนี้ลุ้นใครจะอยู่ใครจะไปนะครับหกโมงเช้าเป็นต้นไปครับคุณฟังก็ไปเช็คสิทธิ์กันดูนะครับเรื่องของสอบทุจริตท้องถิ่นนะครับก็ยังต้องตามกันต่อตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเจอมา 5,800 กว่าคนแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับ5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยพบหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนว่ามีการปรับเพิ่มคะแนนของคือคะแนนข้อสอบตกปรับให้เป็นสอบผ่านนะครับ 3,621 คนตอนแรกเขาบอกว่า23กรกฎาคมครับกำหนดว่า23กรกฎาคมจะส่งข้อมูลกลุ่มนี้ให้คณะ กรรมการกสทหรือกรรมการ

0: กลางฟันนะครับตอนนี้เขาบอกว่ามันช้าไปเพราะมันชัดเจนไอ้กลุ่มนี้มันชัดเจนว่าแก้คะแนนจากตกเป็นผ่านเขาบอกว่าเอาพรุ่งนี้เลย23กรกฎาคมช่วงบ่ายพี่นายออกมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มนี้โดนก่อนทันทีเพราะมันชัดนะครับรายชื่อทั้ง 3,621 คนเนี่ยจะถูกส่งไปยังจังหวัดต่างๆที่บุคคลเหล่านี้ได้เดินทางไปบรรจุแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทำงานอยู่ให้แต่ละจังหวัดรับไปดำเนินกระบวนการถอดถอนการบรรจุตามขั้นตอนทางปกครองต่อไปนะครับและจะไม่มีการประกาศรายชื่อเปิดเผยต่อสาธารณะโดยตรงนะครับเขาจะใช้วิธีแจ้งผลตรงไปยังจังหวัดแทนถามว่าแล้วเงินเดือนที่รับมาแล้วล่ะหลังจากที่ได้รับการบรรจุไปแล้วแล้วมาเจอว่าคุณโกงเนี่ยเงินเดือนค่าตอบแทนของกลุ่มบุคคลเนี้ยที่เคยได้รับเงินเดือนไปแล้วในระหว่างปฏิบัติงานก็จะต้องเอามาสู่กระบวนการพิจารณาตามข้อกฎหมายอีกครั้งหนึ่งก็ดูเจตนาแล้วก็พฤติการประกอบกันว่าจะมีผลผูกพันตามกฎหมายอย่างไรนะครับอาจจะต้องมีการเรียกคืนสินของทางราชการกลับคืนมาอย่างไรคือถ้าถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นข้าราชการแบบผมนะผมก็มองว่าบุคคลกลุ่มนี้เขาไม่ได้เป็นข้าราชการมาตั้งแต่แรกแล้วครับเขาไม่ได้เป็นข้าราชการมาตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาเข้าไปด้วยการทุจริตเพราะนั้นเงินเดือนมันไม่ควรได้รับควรจะเรียกคืนทั้งหมดจะดำเนินการทางแพ่งอะไรยังไงก็ว่ากันไปถ้าถามผมนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ากรรมการกลางเขาจะว่ายังไงอะคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้เป็นข้าราชการตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับตอนนี้ปลัดมหาไทยเขาบอกว่ายอดของคนที่ถูกเรียกมารายงานตัวเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าบรรจุรับราชการจริงทั่วประเทศเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมันมี 14,988 คนยอดเรียกบรรจุเดิมคือ 15,520 คนแต่มีคนที่ไม่มารายงานตัว530คนในจำนวนคนที่บรรจุจริงนี่นะครับพบว่ามีกลุ่มคนทั้งหมด 9,174 คนที่ผลคะแนนดิบตรงกันทุกประการกับการประกาศรายชื่อเพราะนั้น 9,174 คนเนี่ยคือเขาสอบเข้ามาได้จริงนะครับข้าราชการกลุ่มเนี่ย 9,174 คนเนี่ยเป็นผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ด้วยความรู้ความสามารถและก็มาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ตอนนี้มันถูกเหมารวมหมดคนที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการส่วนต้นหินในรถเนี่ยมันโกงมาอะไรประมาณนี้เพราะคนโกงมันเยอะมากนะครับเขาบอกว่าก็ต้องรีบเร่งทำความจริงให้แจ้งเพื่อคืนความสบายใจแล้วก็ปลดเรื่องความกังวลใจให้กับ 9,174 คนนี้นะครับกลุ่มที่สองครับคุณผู้ฟังเป็นกลุ่มที่คะแนนเดิมเขาดีอยู่แล้วคือผ่านแต่มันอาจจะผ่านแบบได้ลำดับท้ายๆอ่ะผ่านแบบได้ลำดับท้ายๆก็เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณอยากได้ลำดับแรงกิ้งให้มันอยู่บนๆใช่ไหมคุณจะได้เลือกสถานที่ที่คุณอยากบรรจุก่อนนะก็ถูกอัพคะแนนเพิ่มด้วยการแก้ไขกระดาษคำตอบกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่เอกสารคะแนนยังไม่มีความชัดเจนนะครับอันเนี้ยเขาจะเอาไปตรวจคะแนนใหม่หมดจัดลำดับแรงกิ้งใหม่ถ้าแน่นอนนะถ้าตรวจสอบรอบใหม่แล้วได้คะแนนจริงๆมันไม่ถึงเกณฑ์มันก็ต้องตกไปตามระเบียบนะครับนี่คนสอบ 400,000 กว่าคนนะคุณฟังครึ่งล้านนะครับกระดาษคำตอบไป 800,000 กว่าแผ่นของคนสอบ 400,000 กว่าคนเนี่ยนะเพราะมันมีช่วงเช้าสอบภาคกอก็แผ่นหนึ่งช่วงบ่ายสอบภาคขอก็แผ่นหนึ่งนะครับก็ตอนนี้กระดาษคำตอบตัวจริงอยู่ที่ปปช.นะครับแล้วมีหลักฐานที่เป็นสำเนาไฟล์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟล์ PDF เป็น USB เนี่ยนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเป็นแฟลชไดรฟ์นะครับเอามาใช้เป็นหลักฐานในการตรวจทานได้เปรียบเทียบได้แต่ตอนนี้ข่าวคือมีการให้ข้อมูล ไม่เหมือนกันระหว่างผู้จ้างและผู้จ้างผู้จ้างคือสอทอคือส่วนท้องถิ่นผู้รับจ้างคือผู้จัดสอบคือมสวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับว่าทางวันที่วันแรกที่เรียกมาชี้แจงเนี่ยทางมสวนี่เขายกทีมกันมาหมดเลยนะมาแบบมาเต็มแล้วก็ชี้แจงปุ๊บคู่กรณีคือสอทอไม่มาบอกว่าติดภารกิจติดราชการอันนี้คือเบื้องต้นทางมสวก็ท้าบอกว่าแน่จริงให้ไปเอาแฟลชไดรฟ์กับไฟล์กระดาษคำตอบเป็นกระดาษคำตอบตัวจริงที่ปปช.มาเทียบกับของมสวดูมสวรับประกัน 100% ว่าตรงหมดแต่ไม่แน่ใจว่าแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ที่สอทอตรงกับอันไหนตรงกับมสวตรงกับปปช.หรือตรงเฉพาะประกาศคะแนนที่ประกาศไปแล้วขั้นตอนมันมีลักลั่นกันอย่างหนึ่งครับคุณผู้ฟังที่ตอนนี้มสวพลาดนะเท่าที่ผมลองอ่านข้อมูลศึกษาข้อมูลมาเนี่ยนะครับคือหลังจากที่ส่งไฟล์แฟลชไดรฟ์ไปให้กสทแล้วเนี่ยนะครับว่าอันเนี้ยตรวจดูแล้วนะคะแนนคนนี้ได้คนนี้ตกอย่างเรียงลำดับแล้วเรียบร้อยแล้วมันจะต้องมีการประทับตราลงนามเอกสารรับรองอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับทางสทเนี่ยทางส่วนท้องถิ่นก็ส่งไฟล์ส่งอะไรอะไรพวกนี้กลับมาที่มสวให้ประทับตาทีเนี้ยอันที่ประทับตาส่งกลับไปที่สทกับอันต้นฉบับที่มสวมีเนี่ยมันไม่ตรงกันนะข้อมูลไม่ตรงกันมันก็เกิดข้อสงสัยว่าไฟล์ที่ส่งมาให้มสวประทับตารับรองความถูกต้องหลังจากที่ส่งไปให้สทแล้วเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าหรือมันถูกแก้ไขมาจากตรงไหนเมื่อไหร่นี่เนี่ยมันพิรุษตรงนี้มสวเขาก็ยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์เขาท้าให้เอากระดาษคำตอบต้นฉบับมาเทียบกับเขาเลยว่าไฟล์ของที่อยู่ในมือเขาเนี่ยถูกต้องนะครับแต่ไฟล์ที่อยู่ในมือของสทที่บอกว่ามีการมาทับตาโดยมสวแล้วเนี่ยมันไม่ถูกมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ตามกันต่อแต่ที่แน่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ชุดแรกอะใส่เลย 3,621 คนนะครับเตรียมตัวแล้วก็เห็นในโซเชียลนะครับในโซเชียลที่เกี่ยวกับพื้นที่ปกครองท้องต่างๆนะครับก็คงจะเป็นกลุ่มที่เขาลงไปรายงานตัวแล้วทำงานไปแล้วระยะหนึ่งนะครับก็คิดว่าจะรอดที่ว่าไม่มีใครรู้ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เป็นคนที่อยู่มาก่อนแล้วนะเขาก็เริ่มมีการทยอยโพสต์บอกว่าน้องๆที่มาบรรจุใหม่เริ่มทยอยมาลาออกมีให้เห็นบ้างแล้วนะครับก็คงจะรู้ตัวว่าเดี๋ยวก็คงจะมีหนังสือเชิญนะครับไปที่บ้านนะว่าเชิญมาพบมาให้ปากคำนะก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดเนาะใครผูกก็แก้ใครผูกคนนั้นก็ต้องแก้นะครับเรื่องของคดีอาญาก็ว่ากันไปปปช.เขาก็ดำเนินการกันไปนะครับทางมหาไทยก็ย้ำว่าพี่น้องประชาชนสบายใจได้มหาไทยลงมาเป็นแม่งานด้วยตัวเองแล้วนะครับเอาเชิญคนกลางที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมเป็นผู้ตรวจสอบด้วยก็อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยอื่นที่ไม่ใช่มสว.เอามาร่วมตรวจสอบด้วยเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดแต่มันต้องช่วยกันอ่ะมันเยอะนะคุณฟัง 400,000 คน 400,000 รหัสสอบกับ 800,000กระดาษคำตอบนะครับโอ้มันต้องช่วยกันต้องเอาตัวจริงมาเทียบเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังเรื่องประกาศเพิกถอนนะครับนะก็จะมีการนับคะแนนด้วยตำแหน่งว่างว่ายังไงมันก็ต้องเรียกคนที่อยู่ลำดับถัดไปขึ้นมานะครับผมก็เชื่อว่ามันมีการขึ้นบัญชีลำดับล่างกับบัญชีสำรองอยู่แล้วนะครับก็คือเขาก็ผ่านเกณฑ์อะแต่อาจจะไม่ได้คะแนนเยอะเหมือนไอ้กลุ่ม 3,600 แหละแต่ว่าไอ้กลุ่ม 3,600 เนี่ยจริงๆมันไม่เยอะมันได้คะแนนนิดเดียวมันเมคคะแนนขึ้นมานะครับเพราะนั้นคนที่อยู่ลำดับล่างๆก็ควรจะได้สิทธิ์ก็คืนความสบายใจคืนความสง่างามให้กับอีก 9,000 กว่าคนนั้นด้วยนะครับที่เขาสอบเข้ามาได้เองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูประกาศเพิกถอนอีกทีคุณฟังครับเหลืออีก5วันนะยอดผู้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม สรุปยอด6โมงเย็นเมื่อวานนี้ตอนนี้ฝั่งของผู้ประกันตนลงทะเบียนไปแล้ว 1,144,125 รายนะครับฝั่งนายจ้าง 12,615 รายนะครับรวมๆแล้วก็ 1,500,000 กว่าก็รอดูว่าถึงรัฐมนตรีเขาก็ขยายไปอีก5วันนะถึง20นะครับดูที่ว่าจะเพิ่มขึ้นมาได้อีกแค่ไหนนะครับเมื่อวานนี้ครับคุณฟังผมคุยเรื่องของแคร์ไปคุยเรื่องเลือกตั้งการทั้งหมดก็คุยเรื่องสูตรแคร์เมื่อวานที่ผมคุยเรื่องสูตรแคร์ไปผมก็พอโพสต์คลิปไฮไลท์ลงไปในโซเชียลในเครือข่ายโซเชียลของรายการนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น TikTok หรือว่า YouTube ก็ตามปรากฏว่าในทั้ง TikTok ทั้งใน Facebook YouTube คนดูน้อยสวัสดีพี่ต่ำครับใน Facebook เนี่ยมีแฟนรายการทักท้วงเข้ามาหลายท่านนี่ผมชอบนะผมขอบคุณมากเลยแสดงว่ามีคนติดตามแล้วก็อยากจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเมื่อวานผมคุยอย่างนี้ผมก็ไปฟังคลิปย้อนหลังผมนะผมไปคุยบอกว่าสูตรแคร์อนุมัติแล้วเนี่ยนะครับจะมีผลบังคับใช้หลังราชกิจจาประกาศ180วันนะครับมันเป็นการปรับคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่ออกจาก33แล้วมาส่ง39แล้วกลายเป็นว่าพอเขาจะได้บำนาญเอาแต่60เดือนของ30มาคิดไอ้33ที่เขาตอนที่เขาส่งเยอะๆมันหายไปไหนประมาณนี้ก็มีการเอามาเฉลี่ยนะครับเอามาเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่เขาส่ง33มาเดือนแรกเลยจนถึงส่ง39เดือนสุดท้ายนะครับเอามาเฉลี่ยคืนกันแล้วก็ทำให้เขาได้บำนาญเพิ่มขึ้นทำให้เขาได้บำนาญเพิ่มขึ้นแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มนึงนะครับที่พอคิดคำนวณดูแล้วเนี่ยหลังจากผ่านสูตรแคร์นะครับเขาได้น้อยลงนะครับทางรัฐมนตรีหรือทางกระทรวงแรงงานก็บอกว่าคนที่ได้เพิ่มขึ้นก็คำนวณดูแล้วอันเก่าได้น้อยอันใหม่ได้เยอะให้ออนรับอันเยอะอันใหม่ไปเลยรับไปเลยนะครับแต่คนที่คำนวณมาแล้วได้น้อยเนี่ยนะครับทางกระทรวงแรงงานเขาจะชดเชยให้เขาจะเยียวยาให้ปรับให้ได้ตามสูตรแคร์ที่ได้เยอะแล้วรับไปเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่ถูกอันนี้ขอบคุณเดี๋ยวนะมีหลายท่านก็มาทักท้วงคุณดำรงเดชโตสันเทียเนี่ยขอบคุณมากนะครับที่ทักทวงเข้ามาใน Facebook ของรายการนะคุณปีชาวิชัยดิษขอบคุณมากนะครับนะแล้วก็คุณโอ้นี่ชื่อยาวมากครับเรื่องของคุณยันเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนานเทินเนี่ยนะครับแล้วก็มีคุณ YOS SOS นะครับคุยเรื่องของดีกาให้ฟังด้วยโอ้ได้ข้อมูลได้ความรู้เยอะขอบคุณทั้งทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยก็มีคุณจิตติลียะวังนะครับก็ทักท้วงเข้ามาก็ต้องขออภัยคุณฟังด้วยว่าเมื่อวานนี้นะครับไปพูดอย่างนั้นไปนะจริงๆแล้วมันไม่ถูกเรื่องนี้ถูกต้องเป็นอย่างนี้ครับผมก็เลยพอแฟนรายการทักท้วงมาผมก็เลยรีบไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานเลยมาดูว่าถ้ามันตรงนี้มันผิดก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับปรากฏว่าข้อมูลที่ตรงกันกับที่ผมพูดเมื่อวานก็คือว่าไอ้ร่างกฎกระทรวงเรื่องสูตรแคร์เนี่ยนะครับจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาสาระสำคัญคือปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพจากเดิมที่ใช้สูตร Final Average Earning หรือ FAEคำนวณเงินค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเอามาเป็นสูตร Career Average Revalue Earnings CARE หรือสูตรแคร์คำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแล้วก็ปรับมูลค่าค่าจ้างในอดีตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันผ่านระบบคะแนนนะครับนอกจากนี้ยังมีการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ180เดือนให้ได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตนและนายจ้างพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนถึงแม้ว่าจะส่งไม่ครบ12เดือนก็ปรับให้นะครับช่วงเปลี่ยนผ่าน มีการกำหนดมาตรการรองรับเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกันตนโดยผู้ที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพอยู่ก่อนวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับก็คงช่วงนี้คนที่ได้รับบำนาญชราภาพอยู่แล้วนะครับช่วงที่รอ180 180วันที่จะประกาศใช้เนี่ยนะครับจะมีผลบังคับไม่ใช่ประกาศใช้เขาประกาศแล้วนะครับจะมีผลบังคับถ้าคำนวณตามสูตรใหม่แล้วคือสูตรแคร์แล้วได้เงินบำนาญเพิ่มขึ้นก็จะได้รับเงินเพิ่มตั้งแต่เดือนถัดจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ไปเลยคือรับเงินจำนวนที่มากกว่าไปเลยเงินที่ปรับใหม่แต่ถ้าคำนวณจากสูตรแคร์แล้วได้รับเงินลดลงจากที่เคยรับอยู่นะครับจะได้รับเงินบำนาญในอัตราเดิมนะครับในอัตราเดิมต่อไปและส่วนต่างที่หายไปสมมุติว่าละ 1,000 พอคำนวณสูตรแคร์ใหม่แล้ว ควรจะได้ 1,500 นะครับเขาก็จะชดเชยส่วน500นั้นให้เป็นระยะเวลา5ปีครับเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้นะครับถ้าคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลงนะจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดตั้งแต่ 100% ในปีแรกสมมติ500บาทคุณก็จะได้ในปีแรกก็จะได้เพิ่มจาก 1,000 เป็น 1,500 ยาวๆไปเรื่อยๆ12เดือนพอเข้าปีที่2 500นี่จะลดลงครับถ้าที่ผมดูเนี่ยทยอยลดลงจนถึง120ปีที่2ก็คงจะได้ 80%ใช่ไหมครับ8 5 40ก็ได้400ก็ 1,400 ไปอีก12เดือนปีต่อไป 60% ก็ 1,300 ไปอีก12เดือนปีต่อไป 40% ก็ 1,400 อีก12เดือนและปีที่5ครับก็ได้รับ 1,200 ไปอีก12เดือนหลังจากนั้นก็รับ 1,000 เหมือนเดิมอันนี้คือที่ถูกต้องที่ถูกต้องนะครับขอแก้ให้แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ว่าได้ปรับใหม่แล้วก็ได้ยาวเลยนะครับสำหรับคนที่ได้ลดลงนะโอเคนะครับอันนี้ถือว่าขอบคุณแฟนรายการที่กรุณาทักท้วงเข้ามานะขอบคุณมากครับคุณฟ้าครับมีเรื่องนี้คุยไปแล้วเรื่องที่บอกว่าผ่านเกณฑ์บัตรคนจนบัตรพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงตอนนี้ 2:48 เดี๋ยวคุณฟังเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องดาวที่น่าสนใจมาฝากคุณด้วยนะครับเมื่อวานเรื่องที่ค้างคุณฟังไว้แล้วก็บอกว่าจะเอามาคุยก็คือเรื่องของการงานวิจัยที่บอกว่าคนที่ชอบพูดซ้ำๆหรือว่ามีคำพูดติดปากเนี่ยอาจจะเสี่ยงในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมได้เดี๋ยวคนที่สนใจเรื่องของสุขภาพช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ Variety Talk นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car Center always be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
5: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการ

0: การครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.foodrama.com นี่คือเสียงของปัดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
2: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media
2: ช่วง Variety Talk
3: สองทุ่ม53นาทีสวัสดีคุณการเปนะครับสวัสดีคุณธีรยุทธ์นพโสพลสวัสดีคุณอ้อยครับสวัสดีนะห้างชาวลิซัตเดย์นะครับสวัสดีคุณซอลินเท็ดสวัสดีคุณลำพงแสนสุขสวัสดีพี่ต๋ำนะครับสวัสดีชีวิตคุณชีวิตคือการศึกษาสวัสดีคุณโสดจ้าไม่มีผัวนะครับสวัสดีน้องไก่ยอนะอาทิตย์ธรรมดนตรีสีสันนะครับนะสวัสดีคุณกฤษณาชมพูพื้นครับสวัสดีคุณก้อยรัชดาพรนะครับนะสวัสดีคุณสิทธิพงษ์สุทธิประภาครับสวัสดีนะครับคุณนายจันทาสวัสดีไปแล้วนะโอเคครับคุยกันต่อครับคุณฟังโอ้สัญญาณที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอจะตัดตอน 3 ทุ่มตรงนะครับเดี๋ยวเราถ้าจบพร้อมเขาก็โอเคถ้าไม่จบผมคุยต่อจนจบนะอาจจะเลยไปนิดนึงนะครับคุณฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์นะของ TikTok ตรงนี้ก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันยาวๆได้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Green Power Solar Energy ครับขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center นะครับรถยนต์มือ2คัดเกรด A ของเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมนะครับแล้วก็สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่ครับขอบคุณโรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่โรงแรมดีไซน์ล้านนาร่วมสมัยที่นิมมานแล้วก็ขอบคุณคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะครับโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของเชียงใหม่สองโรงแรมนี้คุณผู้ฟังไปรับประทานอาหารนะครับแจ้งได้เลยนะครับว่าเป็น แฟนรายการของเชียงใหม่ Reality Talk ทางโรงแรมยินดีที่จะมอบส่วนลด 15% ทั้งอาหารและเครื่องดื่มให้คุณฟังทันทีไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะนะครับขอบคุณ Product Creation ขอบคุณ Nice Clothing and Design และขอบคุณ Gen Farm เชียงใหม่นะครับสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้คุยกันค้างไว้แล้วก็สัญญากับคุณผู้ฟังไว้ว่าจะเอามาคุยวันนี้เพราะว่ามันจะค่อนข้างที่ยาวๆนิดนึงแต่ว่ารายละเอียดมันดีมากมันเป็นการเปิดเช็คสภาพก็เลยเช็คสภาพร่างกายนะครับคุณฟังครับคำพูดติดปากอย่างอ้อหรืออื้อเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนใช้กันเป็นปกติระหว่างคิดคำระหว่างที่พูดไม่ทันหรือว่ากำลังเรียบเรียงประโยคแต่ล่าสุดครับคุณผู้ฟังมีงานวิจัยจากแคนาดาชี้ว่ารูปแบบการพูดบางอย่างเช่นการหยุดนานการพูดติดขัดการนึกคำไม่ออกบ่อยอาการแบบนี้อาจจะสะท้อนการทำงานของสมองได้มากกว่าที่คุณคิดกันก็ได้นะครับประเด็นนี้ไม่ได้ตีความบอกว่าคนที่พูดอึมบ่อยๆจะต้องเป็นสมองเสื่อมนะครับเพราะว่าการพูดติดขัดอาจจะเกิดจากความเครียดความเหนื่อยนอนน้อยนะหรือว่าเป็นสไตล์การพูดเฉพาะตัวก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่น่าจับตาครับคุณฟังถ้าอาการพูดติดขัดเกิดขึ้นบ่อยขึ้นอย่างชัดเจนเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วเริ่มกระทบการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้ควรพบแพทย์เพื่อตรวจให้ชัดพูดถึงงานวิจัยแคนาดาเขาเจออะไรครับทีมวิจัยจากเบคลิสร่วมกับ University of Toronto แล้วก็ York University ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการพูดตามธรรมชาติกับการทำงานของสมองครับเขาให้ผู้เข้าร่วมบรรยายภาพที่มีรายละเอียดซับซ้อนด้วยคำพูดของตัวเองพร้อมทั้งไปทำแบบทดสอบด้านการทำงานของสมองหรือว่า executive function งานวิจัยชุดนี้มีการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Speech Language แล้วก็ Hearing Research ได้ข้อมูลจากผู้ใหญ่สุขภาพดี2กลุ่มคือกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดี65ถึง75ปีจำนวน67คนผู้ใหญ่สุขภาพดีอายุ18ถึง90ปีจำนวน174คนหลังจากนั้นนักวิจัยใช้ระบบวิเคราะห์คำพูดด้วยคอมพิวเตอร์และ AI ครับเพื่อตรวจดูรายละเอียดเล็กๆในการพูดสิ่งที่ระบบวิเคราะห์ได้แก่การหยุดพูดการลังเลการใช้คำเสริมนะครับเช่นเนี่ยซึ่งใกล้เคียงกับแล้วก็ในภาษาไทยการนึกคำไม่ออกรวมถึงจังหวะและก็ความต่อเนื่องของคำพูดผลที่พบก็คือผู้ที่พูดได้ลื่นไหลกว่ามีการหยุดน้อยกว่าและก็มีปัญหานึกคำพูดน้อยกว่ามักจะทำคะแนนด้าน executive function ได้ดีกว่าถึงแม้ว่าจะคำนึงถึงอายุแล้วก็เพศแล้วก็ระดับการศึกษาแล้วก็ตามนะครับงานวิจัยนี้ชี้แจงให้เห็นทำไมจังหวะการพูดถึงเกี่ยวกับสมองexecutive function คือชุดความสามารถของสมองที่ช่วยให้เราวางแผนจดจำข้อมูลชั่วคราวแล้วก็ควบคุมสมาธิจัดลำดับความคิดและปรับตัวระหว่างทำหลายอย่างในชีวิตประจำวันเช่นคุยให้เป็นเรื่องเป็นราวการตัดสินใจหรือว่าการทำตามขั้นตอนต่างๆพอสมองนึกคำเรียบเรียงประโยคแล้วก็พูดออกมาอย่างต่อเนื่องครับระบบเหล่านี้ก็จะทำงานร่วมกันถ้ากระบวนการคิดช้าลงหรือว่านึกคำได้ยากขึ้นก็อาจจะสะท้อนออกมาเป็นการหยุดพูดนานขึ้นพูดสะดุดหรือใช้คำเสริมมากกว่าปกติดร.เจสเมลเซอร์นักวิทยาศาสตร์อาวุโสจากรอดแมนรีเสิร์ชอินสติทิวของเบคริสบอกว่าจังหวะการพูดนั้นไม่ใช่แค่เรื่องสไตล์การสื่อสารนะครับแต่สามารถเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพของสมองที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงได้การนึกคำไม่ออกเป็นครั้งคราวถือเป็นเรื่องที่พบได้ปกติครับโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นหรือว่าอยู่ในช่วงที่คุณเครียดเหนื่อยพักผ่อนไม่พอมีเรื่องต้องคิดหลายอย่างพร้อมกันดังนั้นไม่ควรจะตื่นตระหนกจากการพูดติดขัดเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อเนื่องครับเช่นจากเดิมที่คุณเป็นคนที่พูดคล่องแต่ช่วงหลังหยุดนานขึ้นนึกคำง่ายๆไม่ออกบ่อยพูดวกวนหรือว่าเล่าเรื่องไม่ต่อเนื่องจนคนใกล้ชิดนั้นสังเกตได้ควรเริ่มติดตามอาการแล้วก็ปรึกษาแพทย์โดยด่วนนะครับย้ำนะครับ หยุดพูดนานขึ้นหรือหยุดพูดถี่กว่าปกติใช้คำเสริมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยบ่อย
4: ๆ Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
5: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเที่ยวไทยรอบใหม่รัฐแจก500บาทอุดหนุนค่าที่พัก 50% แถมช่วยค่าตั๋วเครื่องบินกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมผลักดันโครงการไทยเที่ยวไทย Plus เพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศนอกจากนี้ยังเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกับเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect สนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเพิ่มโอกาสการกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงเดินหน้าผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงยังมีแนวทางขยายระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยเฉพาะกลุ่มจัดงานแต่งงาน Destination Wedding และกลุ่มครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงและพำนักในประเทศเป็นระยะเวลานานจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้ง หอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรโดยเปิดตรวจสอบสิทธิ์ทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 6:00 นวันพรุ่งนี้17กรกฎาคม69นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นเกณฑ์กรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์จะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการคัดกรองในวันพรุ่งนี้17กรกฎาคม69ตั้งแต่เวลา 6:00 นโดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มเดิมจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ไทยเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the Music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the musicYoung My Radio Fresh.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music
2: Young My Radio, freshen up.

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

ริญสุขยอดโยมศรัทธาสาธุชนด้านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนเหมือนเช่นเคยนะมาพบมาปะกันรายการปกิณกะแห่งธรรมะจากตัวเจ้าวัดหนองทองมีเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาบัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไป30นาทีโดยประมาณและก็ตามสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำทุกวันเช่นเดียวกันต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการและเอื้อกำลังใจทุกเจ้ามาด้วยดีตลอดขอบใจนักๆขอบใจหลายๆต่อปลาต่อไปนี้เอาปลากันมาปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตกันต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัม

ปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิโทอนุตตโรปุริสธัมมะสารติสัตตเทวมนุสสนังพุทโธภะคะวะติยันโดเนเมตังอัปปะมังคะลัญจาโยจัมมานาโพสะโกนัสสะสัทโธปะปะคะโอตโตสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวะคะโตปะคะวะตาธัมโมสันเดติโกอากาลิโกเอิปัสสิโกโอปัณายิโกปัจจัตตังเวทิตโปวิญโยหิติยันโดนิมิตังอัมปะมังคะลัญจาโยจัมมานาโปสะโกนัสสะสัทโธปะปะกะโอตโตสุปินังอะกันตังธัมมานุปะเวนะวินาสเมนตุสุปะติปันโนปะกะวะโตสาวะกะสังโฆโคจุปะติปันโนปะกะวะโตสาวะกะสังโฆยะยะปะติปันโนปะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามิจิปะติปันโนปะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสโยคะนิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะปะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยตะกินายโยอัญชะลิกัลลานิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติยันโดนิมิตังอัปปะมังคะลัญจาโยจัมมานาโพสะคุณัสสะสัทโธปะปะกะโอตโตสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภะคะนิอะลิยะยะชาติยะชาโตชานามิสัญญิจัปปนังชีวิตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะสุทิเตโอตุสุทิกัปปัสสะโอจังโกสัตติสังฆโตตัมปนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสะติโอจังฆาจัตตถาปะเลสัมมาทุปิกขโพชังคัสสติติสัพพทักขิณามุนินาสัมมาทักขตาปะวิตาปะอุลิกตาสังวัตตันติอปิญญาญาณิพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาเอกัสสัมมิงสัมมะเยนะโตมุคคัลลานัจจะกัสสปังกิลานิทุกิเตเตสวะปุจฉังเคสัตตะเตสัญเยติจตังอภินันติตะวะโรกะมุจเจสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทา
Ekatatamba raja pikelan yena pipirito Yundatele natan yeva panapetang vana sadalang Samodito vaja apatatamha butazitana so Yetena satya vachena zotite otuzapata Paina teja apata tinanambima yezinang Maka ngata kileza vapata nupate tamatang Yetena satya vachena zotite otuzapata Sakatwa putara tanang o satang utamang warang Itang deva manusanang putate jena sotina Natsantu patava sapetu kamu pasamentu te Sakatwa tambara tanang o satang utamang warang Palila upasambanang tamate jena sotina Natsantu patava sape payabu pasamentu te Sakatwa sangkara tanang o satang utamang walang Aunayang paunayang sangkate jena sotina Natsantu patava sape rogabu pasamentu te Nati me saranang anyang koto me saranang warang Etena satyena otote jaya mangkalang Nati me saranang anyang tamo me saranang warang Yetena satya vachena utu te jaya mangkalang Nati me saranang anyang sangko me saranang walang Yetena satya vachena utu te jaya mangkalang Ati un asa vijayo tambo loke anutalo Sapa sata itataya tangtuangkan ngay itewate Parivache laja tante amanu se ipawake Hayake na kevisipute akala marane na ba Sapa sama marana muto tapeto akala maritang Tatseva anupavena utute posuki satha Sudha silang samataya tambang sujaritang jare Tatseva anupavena utute posuki satha Likitang cintitang pujang taranang bacanang karung Parisang desa nang sutwa tasa ayu pawata titi Pawatu sapa mangkalang prakantu sapa tewata Sapa putranu pavena sata suti pawantu te Pawatu sapa mangkalang prakantu sapa tewata Sapa tamanu pavena sata suti pawantu te

โดยเดชแห่งอริยะสาวกะเจ้าจุตนจุองค์ทั้งอดีตปัจจุบันสาธุบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โพชฌังคปริตยันดุลนิมิตตังสักกตัวนติเมอติอุณสะวิจโยมนต์ประกาศเหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังแม่นว่าข้าพเจ้าและโยมทั้งหลายได้ตรงโลกาเปียติเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนักอย่างหนากินยุกกินยาบ่รักษาบ่หายขอมนต์ประกาศเหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยก็เจ็บเหล่านั้นอันตรธานสัวหายมีสุขภาพกายใจแข็งแรงแม่นว่าเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลและไกลไปก็มีชัยกลับมามีโชคมีลาภอยู่ปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุปัติภัยโรคาภัยภัยทั้งหลายอย่าได้มาใกล้มากายจงสู่สุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาไม่ตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมทำการค้าการขายการต้องการนาทำการทำงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมายก็ขอจงประสบผลสำเร็จอายุวันโนสุขังพระลังจุงบังเกิดมีแก่ทุกท่านเทินกรมอุตุได้ประกาศบอกว่าระวังเรื่องฝนเรื่องลมมีหลายจังหวัดที่ฝนตกเกิดความเสียหายต่อหอเอือนที่อยู่อาศัยต่อพืชผลการเกษตรต่อทรัพย์สินนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงญาติโยมและธรรมภาพผ่านมาด้วยบุญสร้างบุญต้องผ่านต่อไปจน120ปีพี่น้องศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายตั้งแต่ตะวามาจนถึงปัจจุบันน้องตองไม่มีแรงงานฝนตกตะวานี้สร้างพระสามองค์คือบวชเนนสามตนเนนใหญ่ละอายุสาวปลายสองตนอายุ18-19ตนบวชเพื่อจุงหัวบวชเพื่อทดแทนพระคุณผู้ที่ตายก็มีข้อโต้แย้งกันว่าบวชไปทำไมบวชกรรมเดียวก็ลาสิกขาก็เดียวก็สิกบานมันได้ประโยชนะอย่างขึ้นมาญาติโยมสำหรับตัวเจ้าน้องทองคิดว่าอย่างน้อยเขายังนึกถึงคนที่จากไปว่าเป็นได้สั่งได้สอนได้เลี้ยงได้ดูได้ตักเตือนชี้แนะนำละความชั่วทำความดีได้กินได้ใช้เวลาเงินทองว่ามีขอเปิ้นก็แบ่งปันได้กินยังด้วยกันอยู่ถึงวันถึงจะอยู่ต่างบ้านต่างหอต่างเฮือนก็ยังก็ตึงหาฝากของกินเมื่อมันเป็นเช่นนี้มีชีวิตก็เยี่ยมใจกันดูแลกันเลี้ยงกันมาตามสมควรบัดนี้ปั่นตายก็มีจิตนึกถึงกตัญญูกตเวทิตาธรรมถึงจะบวชอยู่3-5ชั่วโมงก็ยังดีเพราะจิตนึก

แล้วเป็นบุญแล้วเป็นกุศลแล้วท่านทั้งหลายถึงเข้ามาบวชแต่ธรรมภาพสังเกตดูท่านละอ่อนมอกจันอนุบาล3ปฐมเนี่ยกำบวชกำขอบวชเน้นเนี่ยบากคล่องไหวพระเสียงดังนโมเสียงดังแต่ถ้าเขาอายุสาวสาวป่ายขึ้นไปจะเป็นข้าราชการก็ตามบางท่านบางคนว่ากุ๊กกุ๊กกักกักว่าบัตรถูกบัตรเถื่อขนาดนำมือว่าก็ยังว่าบัตรตันเสียงดังอยู่ในคอปุ๊บอิบปุ๊บอิบเสียงบัดดังเป่งบัดดังตอนนุบาลละอ่อนปฐมนี่เสียงดังฟังชัดท่านทั้งหลายเพราะคนใหญ่นั้นมันเกิดความละอายกลัวผิดพลาดแต่ละอ่อนนั้นไม่กลัวผิดพลาดจึงตะเบ่งเสียงได้ชัดถ้อยชัดคำแม้แต่ไหว้พระปูชาพระรัตนตรัยละอ่อนนั้นจะเสียงดังกว่าผู้ใหญ่บวชดีกว่าไม่ได้บวชทำดีกว่าไม่ทำทำดีกับมีดีเนี่ยมันแตกต่างกันทำดีอาจจะเริ่มทำญาติโยมที่บ่เคยทำก็ทำเริ่มทำเริ่มต้นทำในการทำดีบางคนบางท่านมันมีดีอยู่แล้วเพราะเคยทำผ่านมาแล้วและทำอย่างต่อเนื่องนี่มันมีดีฉะนั้นคนเราทำดีกับมีดีจะแตกต่างกันมีดีก็ผ่านจากการทำความดีเหมือนกับญาติกับโยมฟังตุเจ้าหนองตองทำดีและมีดีคือกำลังฟังบัจจิวันแล้วก็มีดีอยู่บางคนฟังมาได้หลายครั้งตลอดจนที่ว่าเป็นแฟนรายการแฟนพันธุ์แท้ฉะนั้นดีไม่ดีก็ระวังอยู่ด้วยกันในสังคมนี้บางคนนั้นเพื่อนก็จับจุงเอาไปในทางที่ดีเมื่อเขาทำสิ่งที่บ่ดีเพื่อก็เตือนสติบอกว่าสิ่งนี้มันบ่ดีบ่ดีทำบ่ดีลาสาบ่ดีประมาทเพื่อนถ้าประมาทแล้วมันจะทำให้เกิดความชิบหายความหายนะได้เช่นว่าเห็นเขาเล่นการพนันก็ดีดื่มเหล้าก็ดีมาทำการทำงานก็บอกว่าเปื่อนเหยต้องมันนี้มันหานะจะไปกินเหล้าเมายานะ จะไปเล่นการพนันนะอย่าประมาทนะเอาไปวัดไปวาไปไหนไหนก็เข้าหมสาละทีนี้3เดือนเอางดเหล้าเนาะเอาไปใส่บาตรหยาดปุ๊บไปฟังเทศฟังธรรมไปไหว้พระสวดมนต์ไปเจริญเมตตาภาวนานี่เอาได้เพื่อนดีมันจะจักจุงไปในทางที่ดีบังเอาตั้งอยู่ในความประมาทอันเอาเล่นการพนันเอาสตงสตางค์ไปซื้อเรามากินมาดื่มโอ้เพื่อนมันบ่ดีเนอะเล่นนี่มันถึงบ่ดีนะชิบหายวายวอดเนอะเพราะมันแจกของแท้ถึงว่าของเล่นคนบ่เดียวมันคงกันง่ายนะก็หมายความว่าช่วยปกป้องทรัพย์สินของเพื่อนพุงไว้เนี่ยเพื่อนแท้ปึ้งได้ตัว
เมื่อมีภัยวิบัติเกิดขึ้นเมื่อมีอย่างเกิดขึ้นกับเขาเบิ่งปะอิงได้ขอได้ยืมได้ช่วยเหลือเขาได้เวลาเขามีกิจการงานอย่างต่างๆนานาก็มาช่วยบางคนบ่จะช่วยบ่ได้เอาเข้าเอาของเอาเงินเอาทองมาช่วยเกินกว่าที่เขาได้ฮื้อเขาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นสีแก่ตัวฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายเอามีเพื่อนดีเขาก็สบายใจเอามีเพื่อนชั่วเพื่อนบ่ดีเอาก็ตุกใจบางคนนี้ได้ดิบได้ดีเพราะมีเพื่อนดีก็มีเยอะแยะบางคนชิบหายไว้วอดเสียผู้เสียคนก็ไปคบเพื่อนบดีเป็นนักเลงเป็นอย่างเนี่ยอันธพาลเนี่ยดังนั้นคบคนนั้นดูดีๆก็จึงขอฝากไว้กับญาติกับโยมวันนี้แปดโมงครึ่งทางโรงเรียนอ่างดงรัตลาดอุปถัมภ์จัดลำลึกครบรอบ50ปีในการจัดตั้งโรงเรียนนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าไปเจริญพุทธมนต์และกล่าวสมโภชสนิยกถาคือโอวาทในวันนี้8โมงอันนี้ก็ขอฝากและขอขอบใจต่อทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้อย่าประมาทนะโยมเด้ออย่าประมาทใกล้เข้าบวชาพระทุกขณะอย่าประมาทรีบสร้างคุณงามความดีไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอาละอ่านเวลาพอสมควรอายุวันโดสุขขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: การประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี52106475 01สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใคร

ครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

0: องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงกรรมไว้4ประเภทคือกรรมดำกรรมขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวและกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวนะกรรมดำกรรมขาวกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวและกรรมที่เป็นดำโดยขาวอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้คือพระไตรปิฎกเล่มที่อะไรเล่มที่12มัชฌิมานิกายมูลปัณณาสข้อ289ถึง292เพราะนั้นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวคือกรรมอะไรก็คืออริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิตั้งเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะได้สัมมาสติสัมมาสมาธินะเมื่อปฏิบัติมรรคคือมรรค8ทั้ง8ข้อได้แล้วย่อมค่อยๆทำลายอวิชชาตัณหาและอุปทานนะอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความอยากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นรากเหง้าของการสร้างกรรมใหม่คือกรรมใหม่จะไม่เกิดขึ้นถ้าทำลาย3อย่าง3ตัวนี้นั่นแหละคือไปดูได้ไปดูเล่ม12ข้อ289คือเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับกระทั่งความเกิดความแก่ความตุยและกองทุกข์ทั้งปวงก็ดับนี่แหละคือหลักปฏิปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในไตรปิฎกเล่มที่10สังยุตตนิกายข้อที่1เพราะดังนั้นท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้เข้ากระแสแห่งธรรมหรือผู้เป็นไปสู่อริยะทั้งหลายไม่ใช่เพียงทำดีเพื่อหวังผลดีแต่ท่านทำดีเพื่อให้จิตสะอาดและใช้ปัญญาเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นกรรมใหม่ก็ไม่เกิดกรรมเก่าก็ค่อยๆสิ้นกำลังไปเหมือนไฟที่มันหมดเชื้อฟืนมันหมดแล้วนะนั่นแหละย่อมจะค่อยมอดไปด้วยตัวของมันเองอันนี้ไปดูพระไตรปิฎกเล่มที่ข้อหนึ่งเล่มที่สิบข้อหนึ่งและเล่ม12ข้อ289เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายกรรมคำว่ากรรมมีใครก็กรรมท่านกรรมมีใครก็กรรมท่านอันนี้บอกว่ากรรมใครก็กรรมท่านแต่ว่ากรรมมีใครก็กรรมท่านจึงไม่ใช่คำพูดที่ให้ยอมจำนนต่อโชคชะตาหรือต่อชะตาของชีวิตไม่ให้จำนนแต่เป็นคำเตือนให้รับผิดชอบต่อการกระทำของตนของตนและใช้ชีวิตด้วยสติและปัญญาจนกว่าจะพ้นกรรมทั้งปวงด้วยอริยมรรคนะนี่ไตรปิฎกเล่มที่14ข้อ57หรืออีกที่หนึ่งเล่มที่12ข้อ289อ่ะสรุปในนี้ก็คือสรุปท่านเชื่อผลไปละเราเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมนะเราถึงเจ้าของกรรมจึงต้องสร้างกรรมดีแต่เมื่อกรรมดีมันเกื้อกูลแล้วต้องเจริญอริยมรรค8ให้เกิดปัญญาไปด้วยให้เห็นไตรลักษณ์ไปตลอดและอวิชชาและตัณหาให้ดับลงไปจึงจะพ้นจากกรรมพ้นจากความทุกข์และนั่นแหละคือหนทางสู่ความหลุดพ้นนะเพราะงั้นกรรมใครก็กรรมท่านแม้ท่านจะทำกรรมดีก็ตามแต่ยังไม่พอจะทำกรรมดีเพียงใดก็ตามก็อยู่ในวัฏสงสารนี้ตราบใดที่ยังไม่เข้าไปถึงการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8แล้วก็เห็นพระไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งละอวิชชาละตัณหาเมื่อนั่นแหละจึงจะพ้นจากกรรมทั้งหลายทั้งปวงสาธุ
1: สาธุคร
0: ับ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงกรรมไว้4ประเภทคือกรรมดำกรรมขาว กรรมทั้งดำทั้งขาวและกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวนะกรรมดำกรรมขาวกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวและกรรมที่เป็นดำโดยขาวเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะอันนี้คือพระไตรปิฎกเล่มที่อะไรเล่มที่12นะมัชฌิมานิกายมูลปัณณาสข้อ289ถึง292เพราะนั้นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวคือกรรมอะไรก็คืออริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิตั้งเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะได้สัมมาสติสัมมาสมาธินะเมื่อปฏิบัติมรรคคือมรรค8ทั้ง8ข้อได้แล้วย่อมค่อยๆทำลายอวิชชาตัณหาและอุปทานนะอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความอยากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นรากเหง้าของการสร้างกรรมใหม่คือกรรมใหม่จะไม่เกิดขึ้นถ้าทำลาย3อย่าง3ตัวนี้นั่นแหละคือไปดูได้ไปดูเล่มที่12ข้อ289คือเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับกระทั่งความเกิดความแก่ความตุยและกองทุกข์ทั้งปวงก็ดับนี่แหละคือหลักปฏิปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในไตรปิฎกเล่มที่10สังยุตตนิกายข้อที่1เพราะดังนั้นท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้เข้ากระแสแห่งธรรมหรือผู้เป็นไปสู่อริยะทั้งหลายไม่ใช่เพียงทำดีเพื่อหวังผลดีแต่ท่านทำดีเพื่อให้จิตสะอาดและใช้ปัญญาเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นกรรมใหม่ก็ไม่เกิดกรรมเก่าก็ค่อยๆสิ้นกำลังไปเหมือนไฟที่มันหมดเชื้อฟืนมันหมดแล้วนะนั่นแหละย่อมจะค่อยมอดไปด้วยตัวของมันเองอันนี้ไปดูพระไตรปิฎกเล่มที่ข้อ1เล่มที่10ข้อ1แล้วเล่ม12ข้อ289เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายกรรมคำว่ากรรมมีใครก็กรรมท่านกรรมมีใครก็กรรมท่านอันนี้บอกว่ากรรมใครก็กรรมท่านแปลว่ากรรมมีใครก็กรรมท่านจึงไม่ใช่คำพูดที่ให้ยอมจำนนต่อโชคชะตาหรือต่อชะตาของชีวิตไม่ให้จำนนแต่เป็นคำเตือนให้รับผิดชอบต่อการกระทำของตนของตนและใช้ชีวิตด้วยสติและปัญญาจนกว่าจะพ้นกรรมทั้งปวงด้วยอริยมรรคนะนี่ไตรปิฎกเล่มที่14ข้อ57หรืออีกที่หนึ่งเล่มที่12ข้อ289สรุปในนี้ก็คือสรุปท่านเชื่อผลไปแล้วเราเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมนะเราเป็นเจ้าของกรรมจึงต้องสร้างกรรมดีแต่เมื่อกรรมดีมันเกื้อกูลแล้วต้องเจริญอริยมรรค8ให้เกิดปัญญาไปด้วยให้เห็นไตรลักษณ์ไปตลอดและอวิชชาและตัณหาให้ดับลงไปจึงจะพ้นจากกรรมพ้นจากความทุกข์และนั่นแหละคือหนทางสู่ความหลุดพ้นนะเพราะงั้นกรรมใครก็กรรมท่านแม้ท่านจะทำกรรมดีก็ตามแต่ยังไม่พอจะทำกรรมดีเพียงใดก็ตามก็อยู่ในวัฏสงสารนี้ตราบใดที่ยังไม่เข้าไปถึงการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8แล้วก็เห็นพระไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งละอวิชชาละตัณหาเมื่อนั่นแหละจึงจะพ้นจากกรรมทั้งหลายทั้งปวงสาธุ
1: สาธุครับ
0: องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงกรรมไว้4ประเภทคือ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อ

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

กายของเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของจิตจิตก็เป็นส่วนหนึ่งของกายกายเปรียบเสมือนท่อนไม้ที่มันแห้งๆกายไม่มีวิญญาณกายได้เปรียบเสมือนท่อนเหล็กที่ประสาทจากความรู้สึกแต่จิตเนี่ยไปอาศัยกายจิตเนี่ยไปปรุงแต่งกายจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในพวกเราทั้งหลายหรือว่ากายของเราเนี่ยมันไม่แตกต่างจากควายเราเอาทองคำไปห้อยคอควายสัก10 กิโลดิควายไม่รู้สึกฉันใดกายเราก็เป็นเช่นใดไม่รู้สึกใดๆทั้งสิ้นว่าไม่รู้สึกว่ากายเรานั้นเป็นแบบไหนกายมันไม่รู้สึกใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกายของเราเนี่ยมันเหมือนของที่มันเป็นเหมือนสิ่งที่ตายแล้วเหมือนกิ่งไม้แห้งๆเหมือนใบแห้งๆพวกเราทั้งหลายตายเวลาตายกายของเราก็ส่วนไหนที่เป็นน้ำมันก็กลายเป็นน้ำส่วนไหนที่เป็นดินมันก็กลายเป็นดินส่วนไหนที่เป็นลมมันก็เป็นลมส่วนไหนเป็นไฟมันก็ไปเป็นไฟหมดส่วนหนึ่งของจิตจิตนี่แหละเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าอุบายจิตนี่แหละเป็นผู้ปรุงแต่งมีเหตุมีผลมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวคือจิตเรียกว่าเป็นนิสัยของจิตเป็นสันดานของจิตเป็นพฤติกรรมของจิตมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดทุกคนไม่มีคนไหนไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแก้ตัวมันไม่มีสารพัดข้ออ้างข้อแก้ตัวนั่นคือสภาพจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนก็มีเหตุมีผลมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวให้กับตัวเองและให้กับบุคคลอื่นตื่นไม่ได้ก็มีเหตุมีผลอ้างว่าเจ็บอ้างว่าป่วยจริงๆก็คือขี้เกียจแต่พวกเรามาขี้เกียจมันก็อ้างว่าเจ็บอ้างว่าป่วยอ้างว่าไม่สบายนี่แหละคือจิตมันจะมีเหตุมีผลมีข้ออ้างตลอดแต่พวกเราทั้งหลายจิตที่มันไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตมันก็จะไม่มีระเบียบไม่มีวินัยจิตที่ฝึกฝนจิตนั้นจะมีระเบียบจิตนั้นจะมีวินัยจิตนั้นจะตื่นรู้ตลอดเวลาตื่นรู้ก่อนจะตีระฆังอีกนอนฟังเสียงว่าจะตีระฆังหรือยังพอตีระฆังปุ๊บเราก็จะออกจากห้องนั่นแหละคือจิตตื่นรู้เป็นเช่นนั้นจิตที่มันไม่ได้ตื่นรู้มันก็นอนเปิดไหว้พระสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเสร็จก็ยังไม่ออกจากห้องหรือสวดมนต์เป็นครึ่งแล้วถึงจะออกจากห้องนี่แหละคือจิตที่มันไม่ได้ตื่นรู้มันก็มันไม่จิตมันไม่ได้ตื่นรู้มันก็เป็นจิตที่ขี้เกียจขี้ค้านขี้เกียจขี้ค้านแล้วก็สร้างเหตุสร้างผลมีแม่มาข้ออ้างมาข้อแก้ตัวพวกเราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจริงแล้วว่ามันเป็นความจริงของพวกเราทุกคนที่ต้องพิจารณาชีวิตของเราพวกเราทั้งหลายชีวิตของเรามันต้องฝึกฝนจิตอบรมจิตเราจะสังเกตได้ว่าเราจิตของเรานี่มันเล่ร่อนไปเรื่อยเปื่อยมันเหมือนนกบินไปในทิศทั้งสี่ไม่มีจุดหมายจิตที่ไม่ได้ฝึกมันเป็นจิตที่เหมือนนกบินน่ะมันจะบินไปทางไหนมันก็บินมันก็บินวกไปวนมาวกบินกลางอากาศ
เหมือนสัตว์อยู่ในป่าวกไปวนมานั่นแหละนั่นคือจิตเหมือนแมลงวันบินว่อนไปเรื่อยเปื่อยเหมือนอีแรงเหมือนอีกานั่นคือจิตของเราจะเป็นเช่นนั้นเพราะจิตของเราไม่ได้รับการฝึกฝนจิตเราจึงไม่มีค่าคนที่จะมีค่าก็คือจิตที่ฝึกฝนอบรมจิตคนนั้นจะมีค่าถ้าเราไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมจิตเราจะไม่มีค่าเราได้รับการฝึกฝนอบรมเมื่อไหร่จิตเราจะมีค่าทันทีเรียกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็จะตื่นนอนตรงต่อเวลาจิตผู้รู้ตื่นนอนตรงต่อเวลาแต่จิตผู้รู้จะเป็นเช่นนั้นตื่นนอนตรงต่อเวลาชีวิตที่เรามีจิตรู้จักตนเอง

เวลาตื่นถึงเวลาสวดมนต์ถึงเวลาเดินจงกรมถึงเวลานั่งสมาธิถึงเวลาทำความสะอาดถึงเวลากินข้าวถึงเวลาพักผ่อนเนี่ยมันจะรู้ของบ้านพวกเราเรียกว่าจิตที่ฝึกฝนจิตนั้นจะตรงต่อเวลาตื่นนอนมีระเบียบมีวินัยที่กำหนดไว้ทุกอย่างทุกประการจิตที่ฝึกฝนกับจิตไม่ได้ฝึกฝนก็ย่อมแตกต่างกันจิตที่เราฝึกฝนเรียกว่าจิตเรียกว่าจิตผู้รู้จิตไม่ได้ฝึกฝนเรียกว่าจิตผู้ไม่รู้จิตผู้รู้กับจิตผู้ไม่รู้ก็ย่อมแตกต่างกันดังที่ได้ยกตัวอย่างว่าจิตผู้รู้ก็เหมือนเด็กมัธยม6สามารถอ่านชื่อจังหวัดในประเทศไทยได้หมด70กว่าจังหวัดสามารถอ่านรายชื่ออำเภอแต่ละอำเภอในทั่วประเทศไทยได้หมดทุกอำเภออ่านรายชื่อตำบลทุกตำบลได้หมดทั่วประเทศไทยนั่นคือจิตผู้รู้ส่วนจิตของผู้ไม่รู้อ่านหนังสือไม่ออกรถจะไปเชียงรายก็ไม่รู้จะไปลำพูนก็ไม่รู้จะไปยะโสธรร้อยเอ็ดอุดรอุบลขอนแก่นก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจิตผู้รู้ก็จะรู้เหมือนเด็กมัธยมอ่านหนังสือนั่นแหละอ่านได้หมดส่วนคนไม่รู้ก็เหมือนคนอ่านหนังสือไม่ออกจิตของเราเนี่ยมันฝึกต้องฝึกฝนอบรมเมื่อจิตฝึกฝนอบรมแล้วจิตนั้นจึงจะเราถึงจะกำกับควบคุมจิตได้เราจะกำกับจิตได้เราถึงจะควบคุมจิตได้เนี่ยพวกเราต้องพิจารณาเราจะกำกับจิตได้ควบคุมจิตได้เราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจึงฝากให้เราได้พิจารณาการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือเป็นการฝึกจิตการปฏิบัติธรรมคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของจิตเมื่อเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของจิตคือก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราด้วยจิตเราเปรียบเสมือนบ้านจิตเปรียบเสมือนคนอาศัยอยู่ในบ้านกายเราเปรียบเสมือนบ้านของจิตในพวกเราทั้งหลายกายต้องสะอาดกายของเราต้องสะอาดก็ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาคนอยู่ก็ต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองงอกงามก็เพราะเจ้าของบ้านก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาบ้านหลังนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาบ้านต้องสะอาดคำว่าสะอาดก็คือศีลสมาธิปัญญาคนอยู่บ้านถึงจะมีความสุขบ้านสกปรกคนอยู่สกปรกมันก็ไม่น่าอยู่บ้านก็ไม่มีศีลสมาธิปัญญาคนอยู่บ้านก็เป็นขี้เมาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็เป็นบ้านที่ไม่น่าอยู่ร่างกายเราเปรียบเสมือนบ้านจิตเราเหมือนคนอยู่อาศัยอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่เราพิจารณาดูพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติให้เราดำรงตนด้วยศีลถ้าเราดำรงตนด้วยศีลแล้วเราจะหยุดความอยากได้หัวใจบุคคลใดก็แล้วแต่เมื่อมีศีล5ข้อแล้วจะลดละความอยากได้ลดละความโลภความโกรธความหลงได้ถึงแม้มันจะมีก็มีน้อยถึงแม้มันจะเกิดมันก็เกิดน้อยในพวกเราทั้งหลายความอยากเนี่ยจึงทำลายชีวิตทำลายอนาคตของเรา
ดังที่เป็นปรากฏดังปรากฏเป็นสื่อทุกวันคือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นคนสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็มีความอยากเกิดความอยากคืออยากสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็ใช้เงินไปซื้อตำแหน่งสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นไหนพวกเราพิจารณาดูไอ้คนคิดโคกไอ้คนคิดโกงข้อสอบท้องถิ่นแก้ไขข้อสอบท้องการสอบบรรจุท้องถิ่นมันก็มีความอยากใช่ไหมนี่แหละความอยากกับความอยากมันก็เหมือนไฟอ่ะมันร้อนเดี๋ยวนี้มันก็เผาเลยเนี่ยเผาคนที่สอบบรรจุเผาคนที่โกงข้อสอบได้ไหมมันทั้งคนก็ร้อนหมดอยู่ไม่ติดพ่อแม่ก็ร้องไห้เสียใจกลัวลูกจะติดคุกเนี่ยคนที่เอาเงินไปซื้อตำแหน่งก็ทุกข์ทรมานลำบากกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยเคยทำงานแล้วบัดนี้เขาบอกว่าเลิกทำงานอย่างเงี้ยก็จบอีกแล้วลำบากอีกในพวกเราทั้งหลายนี่แหละมันผิดปกติเป็นสิ่งที่ไม่ดีคำว่าผิดปกติก็คือผิดศีลนั่นแหละผิดกฎหมายนั่นคือผิดปกตินะมันผิดกฎหมายนั่นคือผิดศีลนั่นผิดกฎหมายคือผิดศีลคือมันไม่ดีพวกเราทั้งหลายการได้อะไรก็แล้วแต่การได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาครอบครองสิ่งนั้นต้องประกอบไปด้วยศีลทั้ง5ข้อเราต้องประกอบด้วยศีลทั้ง5ข้อสิ่งได้มาครอบครองถือว่าบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับนี่แหละพวกเราทั้งหลายการได้มาซึ่งตำแหน่งข้าราชการไม่มีใครยอมรับจึงเกิดคำว่าเดือดร้อนนะยกเลิกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะไม่จะเสียใจกับกี่คน 5,000 คนได้เสียใจกับทุกคนบางคนกินเลี้ยงกันแล้วเอาญาติพี่น้องไปกินเลี้ยงสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นมาวันนี้ยกเลิกสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรู้ว่าอีกว่าไปซื้อข้อรู้ว่าซื้อบรรจุเป็นข้าราชการอีกก็ถูกยกเลิกอีกเพราะติดคุกอีกนี่แหละพวกเราพิจารณาดูสิ่งต่างๆเนี่ยการล่วงละเมิดศีลเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์การดำรงตนด้วยศีลเป็นเหตุให้เกิดความสุขทางที่เราต้องการความสุขแต่เรากลับล่วงละเมิดศีลมันขัดแย้งกันไหมล่ะเราต้องการความสุขเราต้องรักษาศีลเราต้องการความสุขเราต้องนั่งสมาธิเราต้องการความสุขเราต้องมีปัญญาใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตเราต้องใช้ปัญญาเป็นตัวการแก้ปัญหาให้กับชีวิตของเราแต่พวกเราต้องพิจารณาแบบนี้อย่างนี้คนเรานั้นอยู่ภายใต้อำนาจอยู่ใต้อำนาจสิ่งที่เรารู้หมดสิ่งที่เรารู้มันก็เกิดขึ้นขนาดหนึ่งเวลาหนึ่งมาเป็นสิ่งชั่วคราวหมดให้เราเข้าใจมาทุกอย่างเป็นสิ่งชั่วคราวหมดอะไรเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงหมดในพวกเราทั้งหลายอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของชีวิตการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของโลกในพวกเราทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของชีวิตการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของโลก

0: freshen up. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Girl Boss House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Girl Boss House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีศีลมีธรรมมีความซื่อสัตย์เผื่อแผ่และแบ่งปัน
5: ทำดี
4: ด้วยการมีศีลมีธรรมมีความซื่อสัตย์เผื่อแผ่และแบ่งปันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
4: Mass
5: FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนความเพียรเผากิเลส1การประพฤติพรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ4 1การรู้แจ้งเห็นจริงพระนิพพาน1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
4: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
5: ระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
4: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
5: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
4: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
5: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก
4: ส่วนอานิสงส์ของคนมีศีลเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลมี5ประการคือ
5: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์

ิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว

ในส่วนของแม่นมที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเพื่อเลี้ยงดูพระกุมารไม่มีลักษณะที่ตำหนิได้เลยมีลักษณะสมบูรณ์ดีทุกอย่างเช่นน้ำนมมีรสออกไปทางหวานเป็นต้นแม่นมหรือหญิงที่ให้นมเด็กกินแทนแม่นี้สำคัญนักสำคัญรองจากพ่อแม่ทีเดียวเพราะเด็กจะเห็นจะพบกับแม่นมวันละหลายครั้งหลายหนตั้งแต่เล็กไปจนโตจำจะต้องได้แม่นมที่ดีเด็กจะได้ดีตามพระเจ้ากาสีทรงเห็นคุณงามความดีที่พระอัครมเหสีได้ประสูติพระโอรสให้ตามพระราชประสงค์จึงได้พระราชทานพรให้แก่พระนางน้องหญิงฉันจะให้พรแก่เธอเธออยากได้อะไรก็ให้ขอมาได้เลยตามแต่ใจปรารถนาพระนางจันทราเทวีรับพระพรแล้วก็ถวายคืนไว้ก่อนยังไม่ขออะไรในตอนนี้เพราะตั้งพระทัยจะไปขอในการข้างหน้าคำว่าพรในที่นี้ไม่ใช่พรพระอายุวรรณะสุขะพละที่พวกเราชอบขอจากพระภิกษุแต่หมายถึงสิ่งที่ขอเอาได้ตามใจปรารถนาซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในกรณีเกิดเหตุการณ์พิเศษกับคนพิเศษพรชนิดนี้เมื่อผู้ขอได้ขอแล้วผู้ถูกขอก็จะต้องให้ด้วยจะบ่ายเบี่ยงไม่ได้เว้นแต่จะเป็นการขอในสิ่งที่ผิดศีลธรรมเมื่อถึงวันขนานพระนามพระเจ้ากาสีได้ทรงเชื้อเชิญพราหมณ์สี่คนให้มาทำนายทายลักษณะแห่งพระราชกุมารว่าพระโอรสน้อยนี้ควรที่จะครองราชสมบัติสืบต่อจากเราต่อไปในอนาคตหรือไม่พฤทธาโหราจารย์ทั้ง4เป็นผู้แตกฉานในการทำนายลักษณะได้พร้อมกันตรวจดูพระลักษณะการต่างๆของพระกุมารโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้วในที่สุดก็กราบทูลว่าพระกุมารน้อยนี้เป็นผู้มีพระลักษณะอันประเสริฐบริบูรณ์ด้วยบุญลักษณะหาผู้เปรียบปานมิได้สมควรที่จะได้ครอบครองสิริราชสมบัติสืบไปอย่าว่าแต่ทวีปหนึ่งเลยพระโอรสของพระองค์จะสามารถครองราชสมบัติเป็นจักรพรรดิในมหาทวีปทั้ง4มีทวีปน้อย 2,000 ทวีปเป็นบริวารได้อย่างสบายอันตรายใดๆจะไม่ปรากฏแก่พระโอรสเลยพระเจ้ากาสีทรงสดับคำพยากรณ์ของพราหมณ์เหล่านั้นแล้วก็ทรงเบิกบานพระราชฤทัยจากนั้นได้มีการขนานพระนามพระกุมารโดยอาศัยเหตุในวันที่พระกุมารประสูติได้เกิดฝนตกทั่วทั้งรัฐกาสีและการที่พระกุมารประสูติได้ทำให้พระราชฤทัยพระเจ้ากาสีและดวงใจของหมู่อมาตย์พร้อมด้วยมหาชนชุ่มชื่นเบิกบานจึงได้ถวายพระนามของพระกุมารว่าพระเตมีแปลว่าพระผู้ทำให้เกิดความชุ่มฉ่ำเมื่อพระกุมารมีพระชนมายุได้1เดือนหลังจากที่บรรดาพระนมได้ช่วยกันสนานพระกายของพระกุมารให้เสวยโภชนาหารเป็นที่สำราญพระทัยนำเครื่องสัตพพรทั้งปวงประดับพระกุมารแล้วพาเข้าเฝ้าพระราชบิดาพระเจ้ากาสีทอดพระเนตรเห็นพระปิโยรสแล้วทรงสวมกอดจุมพิตที่พระเศียรแล้วให้ประทับบนพระเพลาประทับนั่งอยู่กับพระกุมารด้วยความรื่นรมพระทัยนานพอสมควรระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ได้จับโจรมา4 คนแล้วนำมาหน้าพระที่นั่งเพื่อให้พระเจ้ากาสีตัดสินพิพากษาพระเจ้ากาสีทรงรับฟังความผิดของโจรที่เจ้าหน้าที่กราบทูลให้ทรงทราบแล้วก็ได้ทอดพระเนตรมองดูโจรเหล่านี้ครู่หนึ่งจากนั้นก็ทรงพิพากษาโจรเหล่านั้นเป็นลำดับดังนี้โจรคนที่1มีความผิดสถานเบาทรงตัดสินให้เคี่ยนด้วยหวาย 1,000 ปีโจรคนที่2มีความผิดหนักขึ้นมาหน่อยทรงตัดสินให้ใส่ตรวนแล้วคุมขังไว้ในเรือนจำหรือให้ติดคุกนั่นเองโจรคนที่3มีความผิดหนักมากทรงตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการเอาหอกแทงให้ตายส่วนโจรคนที่4มีความผิดหนักมากที่สุดทรงตัดสินให้เอาหลาวเสียบประจานพระเตมีกุมารทรงฟังคำพิพากษาของพระบิดาแล้วก็ทรงรู้สึกสะดุ้งกลัวทรงดำริว่าโอ้หนอพระบิดาของเราได้ทำกรรมหนักเสียแล้วเพราะเหตุที่ครองราชสมบัติปกครองบ้านเมืองขณะที่พระกุมารรู้สึกสลดพระทัยอยู่นั้นพระพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายก็อุ้มมาบรรทมเหนือพระแท่นที่สิริสายญาติซึ่งประดับประดาตกแต่งแล้วอย่างดีภายใต้เสวตฉัตร
พระกุมารบรรทมได้หน่อยหนึ่งก็ทรงตื่นขึ้นลืมพระเนตรทั้งสองได้ทอดพระเนตรเสวตฉัตรเห็นสิริราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ก็ทรงรู้สึกสะดุ้งกลัวหนักขึ้นจากนั้นได้ทรงสงบพระทัยนิ่งพระองค์อยู่เงียบเฉยสักครู่ก็ทรงระลึกชาติได้ว่าพระองค์นั้นมาจากเทวโลกเมื่อระลึกต่อไปก็ทรงทราบว่าเคยไปตกนรกหมกไหม้อยู่ในนรกขุมหนึ่งซึ่งเรียกว่าอุตสะสุทนรกด้วยก่อนหน้าที่จะไปเกิดในนรกพระองค์ได้เป็นพระราชาในกรุงพาราณสีโดยครองราชสมบัติอยู่20ปีเคยตัดสินประหารชีวิตคนมาแล้วเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วก็บังเกิดในอุสะสุทนรกได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในนั้นถึง 80,000 ปีพ้นจากนรกแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยผลแห่งบุญเมื่อสิ้นอายุบนสวรรค์ก็ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในชาติตระกูลเดิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คือในพระชาติปัจจุบันนี้นั่นเองพระกุมารทรงดำริว่าการตัดสินลงพระอาญาแก่โจรของพระบิดาเมื่อวานนี้จะเป็นเหตุให้ตกนรกหมกไหม้หากว่าจะอยู่ครองราชสมบัติต่อจากพระบิดาเราก็จะไปบังเกิดในนรกเสวยทุกข์ใหญ่อย่างเก่าอีกเพราะหน้าที่บังคับให้ต้องทำตามกฎหมายแต่การทำตามกฎหมายนั้นอาจผิดศีลธรรมก็ได้อันทุกข์ในนรกนั้นช่างเผ็ดร้อนเหลือเกินลำบากเหลือล้นจนยากจะทนทานได้ยิ่งคิดยิ่งนึกก็ยิ่งสะดุ้งกลัวห่อเหี่ยวพระทัยอย่างที่สุดพระองค์ทรงจินตนาการว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะออกไปให้พ้นจากพระราชวังได้ชีวิตย่อมมีทางออกเสมอเมื่อเกิดความคับแค้นติดตันในเรื่องอะไรก็ตามจงรู้จักใคร่ครวญพิจารณาให้ดีเถิดจะเกิดปัญญาปัญญาจะผ่าทางตันเถิดจะเกิดปัญญาปัญญาจะ

ไปปลอบประโลมพระกุมารให้สบายพระทัยด้วยการแนะนำอุบายที่จะไม่ต้องเป็นกษัตริย์ว่าพ่อกุมารน้อยพ่ออย่าได้เศร้าโศกเสียใจอย่าได้คิดหวาดกลัวที่กังวลไปเลยถ้าพ่ออยากจะพ้นไปจากพระราชวังนี้พ่อจงทำเป็นคนพิการง่อยเปลี้ยทำเป็นคนหูหนวกทำเป็นคนใบ้พ่อจงตั้งใจทำตามคำแนะนำอย่าได้แสดงตัวว่าเป็นคนฉลาดเลยเทพธิดากล่าวเป็นคติธรรมอย่างน่าคิดว่าพ่อกุมารน้อยอย่าได้แสดงตนว่าเป็นคนฉลาดจงทำให้ผู้คนเขาเห็นกันว่าพ่อเป็นคนโง่คนทั้งหลายก็จะได้พากันดูหมิ่นพ่อว่าเป็นคนกาลกินีทำได้อย่างนี้ความปรารถนาของพ่อก็จะสำเร็จสมประสงค์ในที่สุดพระเตมียกุมารก็ได้พบทางออกจนได้ชีวิตไม่ว่าจะมืดมนอย่างไรก็จะหาทางออกได้ในที่สุดทางออกของชีวิตไม่เคยถูกปิดตายขอเพียงไม่ปิดกั้นตนเองเสียจากทางออกพระกุมารน้อยเมื่อได้รับคำแนะนำแล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติตามอุบายนั้นนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์นะโมการะอัฏฐกะคาถา

ขอนอบน้อมแด่หมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีศีลความเห็นอันดีงามบริสุทธิ์หมดจด

0: น้อมแด่พระรัตนตรัยที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอุมะดังกล่าวมานั้นเป็นการดี
1: นะโมโอมะกาติตาสตาสวัตุตยาสปี
0: ขอนอบน้อมแด่พระรัตนะทั้งสามนั้นอันล่วงพ้นจากโทษอันต่ำช้าเสียได
1: ้นะโม

0: ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมนั้นขอความชั่วร้ายทั้งหลายจงพินาศไป
1: นะโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทา
0: ด้วยอนุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมนั้นขอความสวัสดีมงคลจงบังเกิดมีตลอดกาลทุกเมื่อ
1: นะโมการาสเตเชนวิธิมหิโหมิเตชวา
0: ด้วยอนุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมนั้นขอพวกเราจงเป็นผู้มีเดชมีพลังในการทำพิธีสร้างกุศลด้วยเทอญ
2: ทุกมากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร่วมทำร่วมใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติและวันนี้ขอนำหลักธรรมเพื่อเป็นหลักใจในการเตือนตนด้วยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนความตอนหนึ่งว่าแม้นมีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษคุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: ชีวิตพวกเราสนใจไหมสนใจที่จะไปถึงสุขไหมรากฐานที่จะไปถึงสุขคือทานศีลลำต้นคือสติสมาธิผลคือปัญญาเพราะนั้นเวลาเราจะปลูกต้นอะไรเราต้องดูก่อนว่ามันจะออกผลเป็นอะไรถ้าเราปลูกผิดมันไม่ได้ผลอย่างนี้อย่าไปปลูกมันจริงไหมเช่นพอเราปลูกไปออกผลมานะโออันนี้มันหน่วยหมามุ่ยนี่ขุดเผาไปเลยแต่พอมันออกผลมาโอ้อันนี้หมาม่วงต่อไปเราดูที่ผลมันใช่ไหมเพราะนั้นนั่งสมาธิเนี่ยผลคืออะไรผลคือรู้ทั่วเอาอู้ดังๆนั่งสมาธิน
4: ั่งสมาธิ
3: เพื่อหือหลวก
4: เพื่อหือหลวก
3: โอ้มาเชื่อว่านั่งสมาธิแล้วเป็นได้ก็ดักซึบอันนั้นมาเชื่อหน่วยมันมาเชื่อผลมันเนอะนั่งแล้วต้องหลวกลวกไปอย่างอาจารย์ก็ไปหู้เรื่องตุกเหตุก็ตุกแล้วก็หู้เรื่องสุขแล้วก็เหตุที่ถึงสุขเฮาจะได้บ่ต้องมาลำบากกันถึงวันนี้หมู่เฮาลำบากคนกันมาร้อยป่ายเนี่ยมาอยู่กันที่เนี่ยโอ้ยข้าเจ้าก็อยู่สบายห้องข้าเจ้ามีแอร์คอนดิชั่นข้าเจ้าสะดวกก็มาอยู่เนี่ยก็เนี่ยใดก็สู่มันตุกเนี่ยสู่ตุกเนี่ยสู่ใครป่นตุกอ่ะสู่ใครมีความสุขอ่ะสู่กันเลยมากันเนี่ยอาจารย์ก็จะสอนให้หูชัดๆไปเลยนะว่าท่านนั่งสมาธิที่ถูกต้องคือนั่งแล้วต้องได้ผลคือความมีปัญญาก็คือหูหือทั่วเข้าใจก่อนใครไม่ใช่คนภาคเหนือยกมือขึ้นโอ้เยอะเหมือนกันขอโทษนะขอโทษที่ใช้ภาษาท้องถิ่นนึกว่าคนเมืองมดใช้ภาคกลางนะคะจะได้เป็นภาษากลางการทำสมาธิเนี่ยปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเอาหลักฐานมาให้ดูแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทำสมาธิเพื่อปัญญาเลยนะชัดเจนชัดเจนสั่งเลยภิกษุทั้งหลายเธอจงทำสมาธิภาวนาและทำมากๆนะจิตจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วจะรู
4: ้
3: เห็นอริยสัจสี่อย่างเงี้ยพูดเป๊ะๆอย่างนี้หลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายมหาวรวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่19นะคะอยู่ในสัจวรรคนะคะสัจสังยุตนะคะข้อที่หนึ่งเลยเป็นพระสูตรที่หนึ่งเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้จงมีสมาธิภาวนานะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะรู้เห็นอริยสัจสี่ตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดทุกข์นี้ความไม่มีทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นพวกเรามาที่นี่พวกเราต้องการทุกข์หรือต้องการไม่มีทุกข์
4: ต้องการไม่มีทุกข์ค่ะ
3: เอากันง่ายๆอย่างนี้นะทุกข์คืออะไรทุกข์แปลว่าอะไรต้องรู้ก่อนไหมเราจะไปทำสมาธิแต่เรายังไม่รู้เลยว่าทุกข์แปลว่าหยังแย่เลยเนาะใครรู้ว่าทุกข์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาอะไรใครว่าทุกข์เป็นภาษาไทยยกมือขึ้นค่ะ ทุกเป็นภาษาไทยยกมือขึ้นสูงสูงค่ะทุกเป็นภาษาไทยเอามือลงค่ะใครว่าทุกเป็นภาษาต่างประเทศค่ะยกมือขึ้นสูงสูงค่ะต่อไปใครว่าเป็นภาษายังก็บอกโอ้จันเอายกมือขึ้นโอเครู้เป็นภาษาต่างประเทศนะคะเป็นภาษาแคว้นมคธประเทศอินเดียนะฮะเนี่ยมีหลายคนคิดว่าทุกเป็นภาษาไทยเอ้ยตุ๊กแปลว่าอย่างยังหมอหูเลยเหมือนเราพูดภาษาต่างประเทศอะมาถึงเราก็พูดว่า congratulation แปลว่าอย่างหูแล้วมึงโอ้ยอย่างก็มันเท่ดีอะ congratulation แปลว่าอย่างหูโอ้เหมือนพวกเธอเนี่ยพูดคำว่าทุกเธอยังไม่รู้เลยอยู่ประเทศไหนนะแล้วแปลว่าอะไรแล้วคนที่เข้าใจว่าทุกเป็นภาษาไทยนี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะฮะไม่ใช่ภาษาไทยนะทุกไม่ใช่ภาษาไทยนะคะทุกเป็นภาษาประเทศอินเดียแคว้นมคธด้วยมี200กว่าภาษาในประเทศอินเดียนะมคนัดภาคไหนอ๋อภาคเหนือยานัดภาคใต้สับปะรดขนาดประเทศไทยยังมี3คำเลยเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเราอย่าคิดว่าเราพูดภาษาไทยกลางแล้วจะสื่อรู้เรื่องนะเราตรงไปปากใต้เนี่ยเราบอกว่าเขาซื้อบักขนัดได้หรอเนี่ยนะคนใต้บอกไม่มีบักขนัดใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้เรียกบักขนัดเขาเรียกย่านัดอย่างเงี้ยเนาะเอาทุกแปลว่าเป็นอยู่ไม่ได้นี่คือทุกอาจารย์ไม่เห็นภาพเป็นอยู่ยากเห็นภาพไหมพอพูดเป็นอยู่ยากเห็นภาพไหมคะเป็นอยู่ยากเนี่ยทุกเป็นอยู่ไม่ได้เนี่ยทุกทีนี้ระหว่างเป็นอยู่ยากกับเป็นอยู่ไม่ได้อันไหนทุกมากกว่ากันเอาช่วยคิดหน่อยสิเป็นอยู่ยากกับเป็นอยู่ไม่ได้อันไหนทุกมากกว่ากันคะเอาไงเรายกมือนะใครว่าเป็นอยู่ยากเนี่ยมันทุกข์มากกว่าเป็นอยู่ไม่ได้เอายกมือใครว่าเป็นอยู่ไม่ได้เนี่ยมันทุกข์มากกว่าเป็นอยู่ยากอีกยกมือนี่เห็นไหมมาที่นี่พวกเธอนี่ไหลก๊กมากเลยนะนึกว่าเป็นพวกเดียวกันจะสามัคคีกันเอาดูนะยืนอยู่บนทรายร้อนๆกับยืนอยู่ใต้ต้นไม้อันไหนเป็นอยู่ยากกว่ากันแต่เขาให้ยืนบนทรายร้อนๆเนี่ยยืนให้ได้2นาทีแล้วเขาจะให้เงินเรา 30,000 เอาไม่เอาเอาเนาะอดเอาเนาะ2นาทีอะไรตายหรอกเออพอได้ไหมใจ 30,000 30,000 2นาทีเอาเบาแต่ยากก็อยากเหมือนกันแต่ว่าอดเอาดูในกะเฮ้ยพอครบ2นาทีเอามา 30,000 นี่นะต่อไปยืนบนก้อนไฟร้อนๆทานแดงๆเลยทานแดงๆลุกโชนเลยแล้วให้เอาตีนเปล่าๆไม่มีเกือกเนี่ยเหยียบลงไป2เอา1นาทีพอ60วิให้ 50,000 ยืนอยู่นิ่งๆ1นาทีนับวิไปด้วยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
5: 59 60 61 62 63 64 65 66
3: ระหว่างยืนอยู่บนทรายร้อนๆ2นาทีได้ 30,000 เอาบะอยู่ยากก็อดเอาแต่ยืนอยู่บนไฟร้อนๆเนี่ยยืนอยู่ยากหรือยืนอยู่ไม่ได
5: ้ยืนอยู่ไม่ได้
3: อันใดตุ๊กละกันเจ้าเธอเลิกกับผัวเธอหรือยังมาเลิกแล้วอยู่กับเขาไปเลยอยู่ยากแล้วยังอยู่ก็อยู่อดเอาเดี๋ยวรอมันตายจะเอามรดกมานี่แต่อยู่ยากอยากอยู่กับผู้เฒ่านี่นะอยู่ยากขนาดแต่อดเอาแล้วเธอล่ะอยู่บ่ได้เธอฉันอยู่บ่ได้ล่ะแล้วบ่รอมรดกอ่ะบ่รอบ่เลยแล้วเธอกว่าจะได้มรดกมันจะได้จะตายก่อนนะเธออยู่บ่ได้2คนนี้ใครทุกข์หนักกว่ากัน
5: คนที่2
3: คนที่อยู
5: ่ไม่ได้
3: เข้าใจได้ยังเพราะฉะนั้นภาวะที่อยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นภาวะที่ทุกข์ที่สุดใช่หรือไม่พอนั่งอยู่ได้มั้ยพวกเราเนี่ยพอทนได้อยู่เนาะอันก็นั่งไป3ชั่วโมงเน้อแค่ฟังเนี่ยทุกข์ไหม
6: ทุกข
3: ์แค่ฟังว่าให้นั่ง3ชั่วโมงแล้วทุกข์ไหมคะ
6: ทุกข
3: ์แล้วก็คิ้วขมวดแล้วอาจารย์ยากก้าอาจารย์หนูมาฝึกไหมอย่ามาฝึกยากยากอย่าไปล่ำเลือยากนะแล้วทนแต่คำว่ายากไปปากนักไหนๆมาแล้วนั่ง3ชั่วโมง 3ชั่วโมงห้ามต้วงเปลี่ยนท่านั่งได้ก่อนอาจารย์ห้ามเปลี่ยนขยับมือขยับแขนหน่อยได้ก่อนห้ามขยับ
7: โ
3: อ้อันหนูขลาพิกวันนี้เจ้าอยู่บ่ได้นะเจ้าแม่นบ่แม่นเพราะฉะนั้นเป็นอยู่ไม่ได้นี่คืออะไรคะทุกข์ที่สุดไหมเข้าใจหรือยังเพราะนั้นผมเราเนี่ยเราขอมันนะเราไปอธิษฐานขอมันสาธุขอให้ผมจะไปงอกเน้อนะอาจารย์นี่62แล้วเนาะงอกเฉยเลยมันเป็นผมดำอยู่ได้ไหมหรือเป็นผมดำอยู่ไม่ได
4: ้มันเป็นผมดำอยู่ไม่ได
3: ้แสดงว่าผมนี่แสดงความเป็นทุกข์ไหมคะ
4: แสดงความเป็นท
3: ุ
4: กข์
3: เข้าใจหรือยังผมงอกแสดงความแก่พระพุทธเจ้าก็เลยสอนว่าแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์คำว่าแก่เป็นทุกข์หมายถึงแม้ผมหงอกมันก็เป็นอยู่ไม่ได้คือมันจะให้มันเป็นผมดำอยู่มันไม่ได้มันเลยต้องเป็นผมขาวเข้าใจได้ยังเพราะฉะนั้นความว่าทุกข์ตัวนี้อย่าไปแปลว่าอะละอะละเจ็บๆๆอะละละละโอ้โหทุกข์ใจอันนี้มันแค่ทุกข์กายกับทุกข์ใจแต่ทั้งสองทุกข์นี้ก็เป็นทุกข์คือเป็นอยู่ไม่ได้เหมือนกันจริงไหมพวกเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ปวดเข่าอะละอะละอาจารย์ก็บอกว่าเปลี่ยนท่านั่งเหี้ยกันลูกเอ๊ะเราก็เปลี่ยนคลิปเป็นไงทุกข์ก็เป็นอยู่ไม่ได้ไหมคะเข้าใจหรือยังคำว่าทุกข์ก็เป็นทุกข์หมายถึงว่าทุกข์มันก็เป็นอยู่ไม่ได้ต่อไปทุกข์ใจฉันเสียใจมากทำไมอ่ะลูกฉันไม่ตั้งใจเรียนฉันเสียใจลูกก็คลานเข้ามากราบแม่หนูจะตั้งใจเรียนต่อไปค่ะแม่หายเลยไหมแสดงว่าทุกข์ใจก็เป็นอยู่ได้ไหม
4: ทุกข์ใจก็เป็นอยู่ไม่ได้
3: ก็เรียกว่าทุกข์ใจก็เป็นทุกข์เข้าใจหรือยังเพราะนั้นผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมทุกข์แปลว่าเป็น
4: อยู่
3: ไม่ได้ร่างกายของเธอตั้งแต่คลอดออกมาเนี่ยเธอคลอดออกมาเธอนอนแง่ๆเธอกระดกกระแดกอยู่เงี้ยเดินก็ไม่ได้เนี่ยร่างกายอันนั้นเป็นอยู่ได้ไหม
4: เป็นอยู่ไม่ได
3: ้ก็เปลี่ยนเป็นลุกขึ้นเดินไปเดินมาก็เป็นเด็กโตขึ้นแล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็เป็นเด็กสาวสภาพเหล่านั้นยังเป็นอยู่ไหมหรือเป็นอยู่ไม่ได้เลย
4: เป็นอยู่ไม่ได้เลย
3: แล้วในระหว่างที่เกิดมาจนเดี๋ยวนี้ลำบากไหมลูกอยู่ยากไหมลูก
4: อยู่ยาก
3: ไม่เรียนหนังสือเขาก็ด่าเราว่าโง่ไร้การศึกษาเลยต้องมาเรียนทุกจะตายก็ต้องเรียนเรียนเสร็จก็ต้องหางานทำไหมลูกหางานทำก็ทุกทนกับเจ้านายทนกับลูกน้องทนกับสารพัดไม่แต่งงานเขาก็ว่าเราสาวเคิร์นสาวแก่สาวเท่าขึ้นคานทองว่าสารพัดเราก็เลยจำเป็นต้องมีสามีพอมีแล้วก็ทุกข์ก็ตั้งท้องมีลูกแล้วก็มาทุกข์ก็เลี้ยงลูกตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเราเป็นอยู่ยากเป็นอยู่ลำบากไหมลูก
4: เป็นอยู่ยากเป็นอยู่ลำบากค่ะ
3: และที่สุดมันเป็นอยู่ได้ไหม
4: ที่สุดเป็นอยู่ไม่ได้ค่ะ
3: เราหาเงินซื้อของซื้อที่ดินซื้ออะไรไปหมดใส่ชื่อไปหมดนะของกูของกูของกูของกูของกูแล้ววันหนึ่งเราตายกลึกเป็นไงญาติเราก็เอาสตังค์ใส่ปากให้บาทหนึ่งพอถึงเวลาจะเผาสับเปลือกควักปากควักมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบวชเพราะอะไรเพราะเขาเห็นภาพนี้ฮะเขาหาเงินหาเงินหาเงินเงินมาตลอดชีวิตแล้วเขาไปร่วม งานศพเขาไปเห็นสับเปลือกนี่พยายามงัดสตังค์ออกจากปากศพนะงัดมันก็ยากแล้วมันก็หลุดเต้งกระเด็นมาที่ตีนเขาเนี่ยโอ้บาทนึงก็เอาไปไม่ได้สับเปลือกควักออกสรุปแล้วแม้แต่ร่างกายเที่ยงไหม
4: ไม่เที่ยง
3: ทำไมร่างกายไม่เที่ยงคะเพราะแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นแล้วก็ตายไปใช่ไหมไม่เที่ยงเลยเนาะแล้วร่างกายนี้เป็นทุกข์ไหมคะ
4: เป็นทุกข์
3: เป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นอยู่ไม่ได้เป็นอยู่ไม่ได้เป็นอยู่ไม่ได้จนเป็นศพเผาไปขี้เถ้าไปเลยนี่คือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์ไหมคะเห็นความทุกข์และเห็นความเป็นเราได้ไหม
4: ไม่ได้
3: เป็นเราผู้สาวสง่าได้ไหม
4: ไม่ได้
3: เดี๋ยวนี้มันแก่สงบแล้วมันก็เป็นศพสงแกลงไปแล้วมันก็เผาไปขี้เถ้าไปอย่างเงี้ยอาจารย์สอนอะไรมากมายขนาดนี้แล้วเกิดพวกเราบวชหมดจะทำยังไงไม่ต้องกลัวบอกแล้วว่าจ้างบวชเองยังไม่บวชเลยแล้วมาสอนทำไมอาจารย์อย่างน้อยให้พวกเธอลวกคือฉลาดขึ้นเข้าใจไหมฮะอย่าไปหลงโลภหลงโกรธแย่งชิงมรดกอ้อยบ้าเอาบอเลยนักหนาเลยเพราะเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วอันนี้คือความรู้กว้างๆเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เรามาดูกันง่ายๆก่อนว่ามันเปลี่ยนตลอดจิตอาศัยเกิดคือเสียงกระทบหูจิตก็เกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่โกรธนะไม่โกรธ ต่เข้ามาว่าเราอะว่าโอ้เธอทำไมอะเธอไปปล่อยให้มันเซ็นชื่อมันเลยจุ้งมากเลยเนี่ยรู้สึกโดนตำหนิเนี่ยทุกข์เลยไหมวืบเลยแล้วเขาก็หายใจเฮือกเฮือกแล้วเขาก็บอกว่าแต่นี่แหละเธอเนี่ยยังไงเธอก็ทำบาปไม่ขึ้นเนาะเพราะเธอเป็นคนซื่อฉันนับถือเธอตรงนี้แหละที่เธอซื่อฉันนับถือตรงที่เธอเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ฉันนับถือตรงที่เธอเป็นคนดีจริงๆเอ้าเมื่อกี้เพิ่งเศร้าไปนะเปลี่ยนไหมคะฟูพองขึ้นพองขึ้นใช่ไหมว่าเขาว่าเราดีเรารักษาศีลเขาเนาะฟูไหมฉันนับถือเธอจริงๆที่เธอเป็นคนตรงเป็นคนซื่อตรงเป็นคนไม่ลำเอียงชมจนเราพองหัวใจเราพองคับอกเพราะฉะนั้นฉันขอให้เธอออกจากงานไปทำที่อื่นเถอะฟืบลูกโป่งแตกเลยเพราะนั้นจิตใจของคนเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกมาดีเนี่ยเราจะฟูแฟบฟูแฟบฟูแฟบแล้วเราจะเป็นโรคหัวใจแล้วเราก็เป็นโรคความดันเบาหวานเพราะว่าเราเป็นคนที่วันไหวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้าใจไหมเพราะนั้นการที่เรารู้ว่ามันบัดเตี้ยงเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยถ้าเธอเห็นว่ามันบัดเตี้ยงไงมันเปลี่ยนแปลงไงนะชั่วแวบหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเราได้บุญมากที่สุดวันนี้จะเอาบุญมากไหมว่าตามอาจารย์จำได้ว่าไม่เที่ยง
4: จำได้ว่าไม่เที่ยง
3: ชั่วลัดนิ้วมือเดียว
4: ชั่วลัดนิ้วมือเดียว
3: ได้บุญสูงสุด
4: ได้บุญสูงสุด
3: ได้บุญมากกว่าสร้างวิหาร
4: ได้บุญมากกว่าสร้างวิหาร
3: ถวายราคาเป็น10 10ล้าน
4: ถวายราคาเป็น10 10ล้าน
3: เอาเปล่า
4: เอา
3: เห็นว่าไม่เที่ยงชั่วลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงทำสมาธิเถิดเมื่อเธอทำสมาธิแล้วจิตเธอจะตั้งมั่นเมื่อเธอจิตตั้งมั่นเธอจะเห็นตามความเป็นจริงว่าใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
4: ใจไม่เที่ยง
3: เพราะฉะนั้นมันมีใจอะไรขึ้นมาก็ทักมันเฮ้ยใจบัดเตี้ยงมึงบัดเตี้ยงเนี่ยต่อไปความคิดนึกที่กระทบใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
4: ไม่เที่ยง
3: ต่อไปมโนวิญญาณคือสิ่งที่รู้อารมณ์ทางใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
4: ไม่เที่ยง
3: ต่อไปสุขหรือการรับรู้ทางใจการกระทบทางใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
4: ไม่เที่ยง
3: ต่อไปสุขที่เกิดจากการกระทบทางใจก็ไม่เที่ยงทุกข์ที่เกิดจากการกระทบทางใจก็
4: ไม่เที่ยง
3: เฉยๆที่เกิดจากการกระทบทางใจก็
4: ไม่เที่ยง
3: ถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอยู่ได้หรือไม่ได
4: ้เป็นอยู่ไม่ได้
3: บาลีว่าเป็นทุกข์เข้าใจได้ยังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์พูดดัง
4: ๆสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข
3: ์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอยู่ไม่ได
4: ้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอยู่ไม่ได
3: ้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นไม่เป็นบุคคล
4: สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นไม่เป็นบุคคล
3: จริงไม่จริง
4: จริงค่ะ
3: ตั้งแต่เกิดมาจนเดี๋ยวนี้เธอมีใจมากมายไหมคะเคยมีใจชั่วไหมเคยมีใจเมตตาไหมเคยมีใจโกรธไหมเยอะไปหมดแล้วขอให้ไปเก็บเอาใจในอดีตมาให้อาจารย์ได้ไหมมันนักล่ำไปอาจารย์ตั้งแต่อดีตจนเดี๋ยวนี้มันมีใจมากมายซึ่งไม่สามารถจะไปเก็บเอาใจไหนมาให้เราดูได้ถูกไหมเพราะนั้นใจในอดีตเที่ยงหรือไม่เที่ยง
4: ไม่เที่ยง
3: ใจในอดีตไม่เที่ยงเหลืออยู่หรือไม่มีแล้ว
4: ไม่มีแล้ว
3: ใจในอนาคตเกิดหรือยัง
4: ยังไม่เกิด
3: ใจปัจจุบันต้องดับไหม
4: ต้องดับ
3: เพราะว่าได้ยินใหม่ก็เกิดใจใหม่ได้เห็นใหม่ก็เกิดใจใหม่รู้กลิ่นใหม่ก็เกิดใจใหม่กินอะไรเข้าไปใหม่ก็เกิดใจใหม่ใช่ไม่ใช่
4: ใช่
3: สรุปแล้วเอาใหม่ใจอดีตเที่ยงหรือไม่เที่ยง
4: ไม่เที่ยง
3: ใจในอนาคตเกิดหรือยังไม่เกิด
4: ยังไม่เกิด
3: ถึงเกิดเที่ยงหรือไม่เที่ยง
4: ก็ไม่เที่ยง
3: ใจปัจจุบันเที่ยงไหม
4: ก็ไม่เที่ยง
3: สรุปแล้วใจเป็นของฉันไหม
4: ใจไม่เป็นของฉัน
3: พูดดังๆ
4: ใจไม่เป็นของฉัน
3: เพราะมันเกิดแล้วมัน
4: ดับไป
3: แล้วฉันเนี่ยเป็นใจได้ไหม
4: ฉันก็เป็นใจไม่ได้
3: เพราะใจมันเกิดแล้วมัน
4: ดับไป
3: แล้วใจเป็นคนอื่นไหม
4: ใจก็ไม่เป็นคนอื่น
3: พอเห็นอย่างนี้เขาเรียกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจไหมเอาตรงพูดสิใจไม่เที่ยง
4: ใจไม่เที่ยง
3: ใจใดไม่เที่ยง
4: ใจใดไม่เที่ยง
3: ใจนั้นเป็นอยู่ไม่ได้
4: ใจนั้นเป็นอยู่ไม่ได้
3: ใจเป็นทุกข
4: ์ใจเป็นทุกข
3: ์ใจใดเป็นอยู่ไม่ได้
4: ใจใดเป็นอยู่ไม่ได้
3: ใจนั้นไม่ใช่ของฉัน
4: ใจนั้นไม่ใช่ของฉัน
3: ฉันก็ไม่ได้เป็นใจนั้น
4: ฉันก็ไม่ได้เป็นใจนั้น
3: ใจนั้นไม่ได้เป็นบุคคลของฉัน
4: ใจนั้นไม่ได้เป็นบุคคลของฉัน
3: ถ้าเห็นอย่างเนี้ยก็เห็นธรรม โอ้อาจารย์หนูเป็นชาวบ้านนะโอเคเธอเป็นชาวบ้านเธอเอาง่ายๆก็เห็นความไม่เที่ยงก่อนลูกเห็นความเปลี่ยนก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสมาธิเพื่อไปเห็นว่าใจไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ยากจริงหรือเปล่าถูกไหมแต่ที่ผ่านมาเขาฝึกสมาธิเราสารพัดเราก็ไปทำสารพัดทำไปทำมาเราก็ไปนิ่งแล้วเราก็ถามว่าเล่นยังไงต่อไปแล้วเขาก็จะสั่งเราว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วก็ไปถามว่ายกจะใดท่านยกจะใดอ่ะท่านก็บอกยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาคนทำก็ทำไม่เป็นคนสอนก็ไม่เข้าใจเนี่ยมันเลยไม่เวิร์กมันเลยไม่เข้าใจอาจารย์แล้วตกลงหนูจะเห็นความไม่เที่ยงตอนไหนเอาตั้งใจฟังนะบางคนฟังธรรมแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงเลยบรรลุไปเลยแต่บางคนฟังธรรมแล้วไม่ชัดเจนไปเรียนเสร็จก็มาสอนขณะที่สอนก็โอ้เห็นเลยก็หลุดพ้นจากทุกข์ไปบางคนฟังแล้วก็ไม่หลุดพ้นเรียนก็ไม่หลุดพ้นสอนก็ยังไม่หลุดพ้นแต่ต้องไปสวดมนต์เอาจนแทบเป็นจำแม่นเลยไปจำเลยตาไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงวิญญาณทางตาไม่เที่ยงการกระทบทางตาไม่เที่ยงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยที่เกิดจากการกระทบทางตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงอย่างเงี้ยนะก็ไปท่องท่องมันทุกวันท่องมันทุกวันบางวันท่องแล้วก็เห็นเลยท่องไปแล้วอ๋อก็บรรลุอีตอนสวดมนต์เข้าใจไหมทีนี้บางคนสวดมนต์ก็ไม่บรรลุท่องจำได้หมดละยังไม่บรรลุแต่เอาไปพิจารณานะก็ไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเจียมจิตอย่างเงี้ยเนาะเจียมจิตเดี๋ยวเธอไปกับฉันเนาะค่ะค่ะไปค่ะเออดีละเรากำลังจะขึ้นรถท่านคะหนูไม่ไปละค่ะโหไม่เจียมจิตใจเธออย่างมาบันอย่างอี้ล่ะใจบันเตี้ยงเจ้าโหโหโหโหปงอันนี้จังทุกขังอันทัตตาแล้วเหรอฉันก็อุตส่าห์เอาคนนั้นออกไปละเพิ่นขับรถพลิกไปละฉันเว้นตีให้เธอนั่งไปนะแล้วเธอก็ซะมาเปลี่ยนใจฮะไปเหรอกะมาเปลี่ยนใจไปเถอะเออเจ้าตึงบ่เปลี่ยนเจ้าใจเจ้าตึงบ่เปลี่ยนไปบ่ไปไปเออปอหมอยนี่ตึงบ่ครบเทอมช้ำละเราก็ขับรถไปขับออกไปได้สักครึ่งถนนกรี๊งมาละเจ้านายพลิกมาฮับเจ้าเถอะเจ้าเปลี่ยนใจละอ๋อไอเจ้ากว่าเจ้านายไหลเจ้าออกจากงานบ่ได้เน้อไปนี่นะอ๋อเอออันก็บ่ต้องละถ้าเธอผัวฉันไล่ออกจากงานนะฉันบ่ไล่เธอหรอกแต่ฉันบ่คบเธอบ่ได้บ่ไล่หรอกแต่ฉันปอมอยกับเธอแล้วเน้อปิดโทรศัพท์วางเราบอกไม่ต้องไปละขับไปซะกริ๊งหญ้าเจียมจิตแถมเมาะหยังเจ้านายมาฮับเจ้าเต๋อเจ้าถึงจะไปเจ้าเต็มใจไปแล้วตอนนี้เจ้าจะไปแล้วหยังก็เจ้านายได้แล้วมาคบหนูแล้วกี่หรอเอออ้ายฉันคบเออๆๆฉันคบเธอเหมือนเดิมนะฉันนี่คันย้อนแล้วมันมาไก่แล้วเธอมันถ้าไปเนอะอยู่ให้เป็นสุขเนอะพอละตักขับไปได้อีก2กิโลกรี๊งไว้ล่ะท่านคะคุณเจียมจิตอ่ะจะกินยาตายอีหว่ามันยังเขาร้องไห้ใหญ่เลยเจ้านายเขาร้องไห้ว่าเขาไม่น่าจะทำให้เจ้านายลำบากเขาก็เลยว่าเขาเนี่ยผิดมากตอนนี้เขาเอายามาจะกินยาตายแล้วมันวุ่นวายกันไปหมดเจ้านายช่วยมาปลอบหน่อยฮะกูไม่ได้ไปไหนเนาะวันนี้นะเรากลับมาเราก็มาดูหน้ายายเจียมจิตมันเป็นจะใดลูกก็ย้อนเจ้านายนะแกว่าบ่คบหนูนั่นเนาะเนี่ยแล้วใครผิดวะเนี่ยก็ฉันก็อุตส่าห์เปลี่ยนจิตแล้วไงว่าเออเปลี่ยนใจก็ได้อ่ะคบเธอก็ได้ฉันก็ยอมหมดแล้วไงพอเราเริ่มพิจารณาเราจะเห็นว่าใจเราใจเขาไม่เที่ยงทั้งคู่เลยจริงไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนจนบางทีมันคิดจะฆ่าตัวตายก็มีเพราะฉะนั้นเราอยู่กับอะไรเนี่ยเรากำลังอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยน่ากลัวไหมคะน่ากลัวนะฮะเพราะเรามองหน้าผู้ชายคนนึงที่บอกว่าผมรักคุณเนี่ยเรามองหน้ามันแต่ว่ะมองไปไกลๆถึงอนาคตมันจะไปมีเมียน้อยนึกออกไหมพวกเธอล้วนแต่พูดอย่างเงี้ยรู้งี้ใช่ป่ะรู้งี้กูบ่เอามึงหรอกนะแต่มันไม่เที่ยงอ่ะมันน่ากลัวผู้ชายก็อกหักเยอะที่ถูกเมียทิ้งเมียไปมีชู้ผู้หญิงก็ทุกข์กับผู้ชายไปมีชู้เนี่ยมันทุกข์กันไปหมดเพราะแต่ละคนไม่มีรากฐานเข้าใจไหมนี่คือต้นไม้แห่งความสุขนะต้นไม้แห่งความสุขนี่คือรากฐานของมันเนี่ยคือทานกับศีล ลำต้นของมันคือสติสมาธิผลพวงออกมาคือปัญญาพอมีปัญญาแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้เนาะเพราะนั้นทำสมาธิไปเพื่ออะไรเพื่อปัญญาให้จำไว้นะ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
0: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
1: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
0: อริยมรรคมีองค์8คือทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่1. สัมมาทิฏฐิ
1: ความเห็นถูกต้องชอบธรรมนั้นต้องมีความรู้ทั่วถึงในอริยสัจ4ได้แก
0: ่1.
1: มีความรู้ในทุก
0: ว่าโดยย่อคืออุปทานนขันธ์5หรือความหลงติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงควรรู้รอบอย่างท่องแท้
1: 2. มีความรู้ในความเกิดของเหตุแห่งทุกข์ว่าเมื่อเกิดตัณหาหรือความหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินนั่นคือความเกิดของเหตุแห่งทุกข์ควรละตัณหา3เสีย
0: 3. มีความรู้ในความดับทุกข์ว่าความดับตัณหา3ได้คือความดับทุกข์ที่แท้จริงคือนิโรธหรือนิพพานควรกระทำให้แจ้งความดับทุกข์หรือนิพพานด้วยอริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญา
1: 4. มีความรู้ในอริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญกระทำให้มาก
0: 2. สัมมาสังกัปปะความคิดถูกต้องชอบธรรมได้แก่คิดออกจากกามคือคิดเป็นอิสระจากความติดใจเพลิดเพลินในรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสกายที่ถูกใจ
1: คิดไม่พยาบาทปองร้าย
0: คิดไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น
1: 3. สัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องชอบธรรมได้แก่
0: เจตนางดเว้นจากการพูดโกหก
1: เจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดเจตนางดเว้นจากการพูดหยาบคาย
0: และ

0: เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วและเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการแย่งของรักของหวงของผู้อื่น
1: 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพถูกต้องชอบธรรมได้แก่อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสียประกอบการเลี้ยงชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น
0: 6. สัมมาวายามะความภาคเพียรถูกต้องชอบธรรมได้แก่ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น
1: ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
0: ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
1: ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูลย์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
0: 7. สัมมาสติความระลึกรู้ถูกต้องชอบธรรมได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมตามดูตามเห็นกายคือกองดินน้ำไฟลมในกองดินน้ำไฟลมอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้ทั่วถึงอริยสัจ4พร้อมกับสติระลึกรู้กำจัดอภิชฌาความโลภติดใจเพ่งเล็งอยากได้และกำจัดโทมนัสความเสียใจในโลกออกเสียได้
2: ย่อมตามดูตามเห็นเวทนาความรู้สึกในความรู้สึกอยู่มีความเพียรเผากิเลส

0: ิจอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้ทั่วถึงในอริยสัจ4พร้อมกับสติระลึกรู้กำจัดอภิชฌาความโลภติดใจเพ่งเล็งอยากได้และกำจัดโทมนัสความเสียใจในโลกออกเสียได
1: ้ย่อมตามดูตามเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้ทั่วถึงในอริยสัจ4พร้อมกับสติระลึกรู้กำจัดอภิชฌาความโลภติดใจเพ่งเล็งอยากได้และกำจัดโทมนัสความเสียใจในโลกออกเสียได
0: ้8สัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นถูกต้องชอบธรรมจะเกิดได้ต้องมีอริยมรรค7ข้อแรกเป็นเหตุ
1: ต้องมีอริยมรรค7ข้อแรกเป็นองค์ประกอบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
0: ในบรรดาทางทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8เป็นทางประเสริฐสุดในบรรดาสัจจะทั้งหลายอริยสัจ4ประเสริฐสุด
1: ในบรรดาธรรมคือสิ่งที่ทรงอยู่ทั้งหลายวิราคะคือความคลายความติดใจประเสริฐสุด
2: ในบรรดาผู้มีสองเท้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าผู้มีดวงตาเห็นธรรมประเสริฐสุดท่านทั้งหลายจงดำเนินตามทางนั้นอันทำให้มารและเสนามารหลงทางได้
0: ท่านทั้งหลายดำเนินตามทางนั้นแล้วจักทำที่สุดสุดแห่งทุกข์ได้เราตถาคตได้ตรัสรู้ธรรมอันถอนลูกศรคือกิเลสเสียได้แล้วจึงบอกแก่ท่านทั้งหลายความเพียรเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายพึงทำเองตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางท่านทั้งหลายดำเนินตามอริยมรรคมีองค์8นั้นแล้วเป็นผู้เพ่งพินิจย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมัน

0: ลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้จากใจศิสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: Mass

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ